0: ทวนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีไฮไลท์อะไรกันบ้างวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำเนี่ยก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: แต่ละค่ะในวันที่2นะคะก็จะเรือนจะเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ค่ะก็ไปชมนะคะความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไฮไลท์นะคะมื้อกลางวันนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธานะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0943966649และเบอร์0868251444ค่ะน่าสนมากนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะคะ
0: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลกพอดีเลยเมืองสองแควนะครับก็ได้ไปชมไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับในวันวิสาขบูชาพอดีก็งดงามมากนะครับแล้วก็วังจันทร์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าได้มีการปรับโฉมปรับภูมิทัศน์นะครับก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะดังนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสองแควนะเมืองสองแควที่ผมเพิ่งไปมานี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยครับ
1: นะคะ
0: มาดูข่าวสารกันต่อนะครับครับแต่คุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้ขอขยายความนิดนึงว่าผมก็เลยเข้าไปดูใน rank CWUR ซึ่งเป็นอีก ranking นึงที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูด้วยความสนใจนะก็อยากจะไปดูว่าที่1ในเอเชียที่1ในอาเซียนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเป็น top 10เนี่ยก็จะคล้ายๆก็จะเป็นมหาลัยของสหรัฐกับอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับที่1ของอาเซียนนะคุณลิซ่าอันดับที่80ครับคือ NUSNational University of Singapore นะครับส่วนอันดับที่1ของเอเชียเนี่ยคือปกติถ้าเป็นแรงอื่นเนี่ยอันดับที่1อาจจะเป็น NUS หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของทางจีนแต่ว่าอันดับที่ดีที่สุดของเอเชียนะครับอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะในแรงกิ้งนี้นะครับคือ University of Tokyo นะหรือว่าโทไดของญี่ปุ่นอันนี้ก็เพิ่มไปดูเล่นๆต่อจากที่คุณลิซ่าได้เอาแรงกิ้งนี้มาบอกอันดับ1ก็แน่นอน Harvard อันดับ2ก็ MIT อันดับ3 Stanford นะฮะ
1: นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูแต่ว่าที่นำข่าวนี้มาเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเวียดนามนะคะที่ในปีนี้เนี่ยค่ะ6มหาวิทยาลัยเนี่ยติดท็อป 10% แปลว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหลายอันดับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเมื่อพูดถึงเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวของเวียดนามด้วยว่าตัวเลขนี้ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะคะInternational arrivals to Vietnam reach record high in first 5 months นะคะก็พูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศเวียดนามในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะทุบสถิติใหม่ของช่วงเวลาเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 10.6 ล้านคนค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมากถึง 1.78 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ซึ่ง

0: ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ Green Season เป็นช่วงเมษายนนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าคงรักษามาตรฐานการเติบโตในระดับสูงเอาไว้ได้อยู่นะคะปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามนะคะทะยานสู่จุดสูงสุดนี้นะคะก็มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะแล้วก็การเมืองที่ยังคงมีความมั่นคงสูงนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านวีซ่าที่มีความผ่อนปรนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดแล้วก็มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางนะคะที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกนะคะถ้าหากเจาะลึกไปที่ช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามายังเวียดนามก็จะพบว่าการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสายการบินต่างๆเข้ามาสูงถึง 8.7 ล้านคนคิดเป็น 82.3% นะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเติบโต 11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะขณะที่รองลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเดินทางทางบกนะคะและชายแดนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำผ่านเรือสำราญแล้วก็เรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เป็น3อันดับแรกเลยนะคะเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของตลาดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะตลาดเอเชียก็ยังคงเป็นตลาดที่มาเดินทางเข้าสู่เวียดนามมากที่สุดสร้างรายได้ให้กับเวียดนามได้เยอะที่สุดนะคะก็จะนำด้วยตลาดอย่างจีนญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็คนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเวียดนามขณะเดียวกันค่ะตลาดจากทวีปอเมริกาก็มีการขยายตัวที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะแต่กลุ่มที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะนำโดยรัสเซียนะที่มียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะควบคู่กับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายประเทศที่สนใจไปเวียดนามในขณะนี้นะคะจริงๆลิซ่าเองเนี่ยเพิ่งที่จะไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเลยเห็นได้เลยว่าไปเมืองยาจางที่เป็นเมืองทะเลของเขารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าต่างชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เยอะมากๆและคนรัสเซียก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้จนทุบสถิติได้เลยค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเนื้อหอมนะฮะเวียดนามนะครับอ่ะขอไปดูอีกสักข่าวหนึ่งสั้นๆนะฮะก็จะทำไหมเนี่ยก็เป็นข่าวที่ไปดูเกี่ยวกับญี่ปุ่นละกันนะครับใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็เตือนกันอีกครั้งนึงนะฮะนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือโรคหัดนะฮะตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นนะครับสูงเกิน500รายละเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยปี62เนี่ยเป็นปีที่จำนวนผู้ป่วยหัดเนี่ยมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยที่สถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นก็รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหัดนะฮะรายใหม่จำนวน11รายในช่วง1สัปดาห์จนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งทำให้จำนวนสะสมของปีนี้อยู่ที่511รายนะโดยเชื่อว่า70%ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อในญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากโรคหัดนะได้รับการประกาศว่าถูกกำจัดซึ่งโรคกำถูกประกาศไปก่อนนั้นว่ากำจัดสิ้นซากไปแล้วเนี่ยนะครับจึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการติดตัวเข้ามาจากญี่ปุ่นเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่มีแล้วนะก็อาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็กระทรวงเองก็กำลังเรียกร้องให้พาเด็กไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อยู่นะฮะหัดระบาดที่ญี่ปุ่นนะครับอาการของโรคนะครับมีไข้ไอแล้วก็มีผื่นคันในกรณีหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับใครไปญี่ปุ่นก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของหัดครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกริชค่ะ
1: ครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Court News FM 100.5
3: ฟังข่า

0: ข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
2: ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาแต่ว่าก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
5: ค่ะมาทวงของรางวัลค่ะคุณกฤษคะ
4: ครับผมวันนี้มีคุกกี้เมียนมานะฮะหน้าตาไม่สวยแต่ว่าอร่อยครับก
2: ็
4: เลยมาปลาครับก็มี3รางวัลเช่นเคยนะครับคำถามง่ายๆนะครับก็คือแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่จากเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นมรดกของตั้งแต่ยุคสมัย อังกฤษสร้างทิ้งไว้ให้นะครับ อยู่ที่รัฐไหนครับ A ก็รัฐกะหยา B ก็รัฐกะเหรี่ยงครับครับผม
5: ค่ะคำถามนะคะเดี๋ยวขอทวนคำถามอีกทีนึงแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่ของเมียนมานะคะที่เป็นมรดกที่สร้างขึ้นสมัยอังกฤษนะคะอยู่ในรัฐไหนของเมียนมานะคะ A คือรัฐกะหยานะคะแล้วก็ B คือรัฐกะเหรี่ยงนะคะสำหรับใครสรุปนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS 4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะ
4: ครับก็ครับผมก็จากนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมานะครับประกาศออกมาเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือรัฐบาลเองก็อยากให้ประชาชนในช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันฮะสงครามอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยทำให้ปั่นป่วนไปทั้งโลกนะครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับ
2: ไม่รอดนะฮะครับ
4: รัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับไม่ทันสมัยมากนะทันเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการพลังงานสะอาดของเมียนมาเนี่ยที่บอกว่าให้ส่งเสริมให้ทางประชาชนเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับซ
2: ึ่
4: งตรงนั้นเนี่ย อาจจะไม่เป็นการตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลที่ให้คนกินชั่วคราวนะครับก็คือสามารถรักษาการเจ็บป่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละก็เพราะว่าเมียนมาเองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าการจำกัดทางในการซื้อนะครับก็คงจะซื้อสินค้าได้ในลักษณะคือเอาของถูกเข้าว่าก่อนเพราะว่าสินค้าราคาถูกมันคงไม่มีของถูกและดีนะครับหรือว่าถูกแล้วก็ใช้ได้อย่างยืนยาวนี่มันคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปของเมียนมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่แพงนักเพราะว่าอายุการใช้งานก็คงไม่เกิน3ปี5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะในระยะยาวได้นะครับแล้วก็การที่เราจะทำโซลาร์เซลล์รูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ว่ากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่มาเก็บพลังงานไว้ซ
2: ึ่
4: งตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่าแบตเตอรี่มันแพงมากนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็คงจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะซื้อแบตเตอรี่ประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในพลังงานถ่านหินพลังงานของไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าเขื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยเมียนมานี่ก็มีอยู่ก็มีใช้อยู่แต่ถ่านหินของเมียนมานี่เยอะมากอาจารย์เจต
2: ครับ
4: อย่างที่ผม

0: คยไปเห็นมาที่รัสกายนะครับทางเหนือหน่อยของรัสกายใกล้ๆกับรัสกระชิงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีหน้าดินเลยนะครับหน้าดินเลยผมไปเก็บถ่านหินหน้าดินมาแล้วก็เอามาแล้วให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งพี่สงัดนี่แกก็จบจากทางจากจุฬามาเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้โหพลังงานต่อแคลอรี่เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ400กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขุดลึกลงไปยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งจะพลังงานก็ยิ่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นพี่แกก็เชื่อว่าน่าสนใจแต่ว่าพอเพื่อนๆที่ผมพาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญก็คือการขนถ่านหินจากทางสกายลงมาเนี่ยไอ้ตัวโลจิสติกนี่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยทำก็น่าจะไม่คุ้มนะครับก็นั่นคือแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตพลังงานโดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบหรือว่าเจเนเรเตอร์แบบขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่มากไม่ถึง100เมกะวัตต์เนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นผลดีเพราะไม่ต้องเชื่อมต่อจากสายไฟแรงสูงที่เมียนมาเองเนี่ยไม่มีเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงที่เหมือนบ้านเราที่ใหญ่มากแล้วก็สายไฟมองแต่ไกลก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่มีให้เห็นมากนักนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับตองตะโกงหรือว่าเชตะโกงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต้นไปเสาไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเดียวโดดๆนะครับไม่เหมือนของตั้งเป็นเหมือนเป็นทาวเวอร์อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอการที่จะมันจะก็ถ้าสมมติว่าแรงดันของไฟฟ้าสูงมากๆเนี่ยก็รับไม่ได้อาจจะมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเมียนมาเพราะงั้นการทำpower plant ที่เป็นขนาดกลางหรือว่า medium เนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็กระจายไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน550กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังทำได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สกายอย่างเดียวถ่านหินเนี่ยในรัฐฉานก็มีในรัฐกะเหรี่ยงก็มีที่ยังไม่ได้เปิดหน้าเหมืองเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพลังงานจากไฮโดรพาวเวอร์นะครับเมียนมาเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆแล้วก็ฟ้าประทานจริงๆเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำของเขาเนี่ยเขาอย่างเช่นแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับแม่น้ำสารวินที่ไหลมาจากทางรัฐฉานเนี่ยผ่านมาลัดกระยาลัดกระเหลี่ยงแล้วก็ลงไปที่ลัดมอนแล้วออกทะเลที่ลัดมอนที่มอลแมงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีแม่น้ำสายย่อยสายเล็กเนี่ยเยอะมากนะครับมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ำบาลูชองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าวิ่งผ่านลงมาปุ๊บแล้วก็เจอน้ำตกเนี่ยสูงมากอาจารย์เจนประมาณ500กว่าเมตรนะครับซึ่งสูงมากๆทีเดียวน้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าแองกลาของเอเชียก็ว่าได้เพราะว่านั่นคือโอ้โหสูงมากๆแล้วก็ไหลลงมานะครับสวยงามทีเดียวตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาทำไฮโดรพาวเวอร์แพลนท์ที่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมายังทางย่างกุ้งก็ได้ใช้กันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันดาเลแล้วก็ที่เนบิดอก็ยังใช้จากน้ำจากเขื่อนตรงปิระลูปิตาเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนลูปิตาก็คือเขื่อนตรงนั้นน้ำตกตรงนั้นเรียกน้ำตกลูปิตาซึ่งใหญ่และสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของประเทศเมียนมาก็ว่าได้แต่เสียดายตรงนั้นเนี่ยสู้รบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นในอดีตก็คือใช้พลังงานจากตรงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นผมว่าธรรมชาติสร้างมาให้นะพระเจ้าส่งมาให้เขาจริงๆนะครับส่วนผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูอีกแห่งหนึ่งก็คือที่คอนพระเพลงอาจารย์เจตเคยไปไหมครับ
1: ยังไม่เคยไปเลยครับ
0: มหานาทีสีท่านดอนนะครับอันนั้นสวยมากเช่นกันแต่ว่ามันเป็นปลายทางก็คืออยู่ที่ลาวนะครับอยู่ที่ปากเซลงไปเนี่ยนะครับ

0: ตรงนั้นเนี่ยที่คอนพะเพงเนี่ยก็เขาเรียกว่าด่างตาดคอนพะเพงคำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวก็คือเรียกว่าน้ำตกนะครับส่วนคอนเนี่ยแปลว่าไอ้พวกแก่งหินต่างๆที่อยู่ตามในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนพระเพงก็คือตาดคอนพระเพงก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกจากแก่งหินนะครับแต่ว่ามันก็มันไม่สูงมันเตี้ยๆนะครับแล้วก็น้ำตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานด้วยเช่นกันเพราะว่าเขามีไอ้แผนของการสร้างนะครับพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่า run off the river นะครับตรงนั้นว่ามันใช้พลังงานที่น้ำจากมหาสารเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ฮูซาฮงนะฮูซาฮงก็คือฮูก็รูนั่นแหละครับนะครับหรือว่าเป็นช่องนะครับเขาก็จะทำเป็นช่องไว้แล้วก็กันน้ำให้มันไหลเข้าสู่ช่องตรงนั้นที่ฮูซาฮงเนี่ยเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าทำสร้างกระแสไฟฟ้านะครับที่ฮูซาฮงเนี่ยก็ปั่นเป็นไฟฟ้าออกมาซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับทางส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่ลูปิต้านะครับแต่ว่าลูปิต้าเนี่ยใช้น้ำจากข้างบนคือจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาซึ่งเขาเรียกว่าถ้าผมถามพี่สงัดนะครับไปแกก็บอกว่าอันนั้นในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดนะครับหรือว่าไหลมาจากหัวที่สูงนะไหลตกลงมาซึ่งถ้าหากว่า100เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึง1,000เมตรเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดพาวเวอร์นะครับหรือว่าไฮเฮดไฮโดรพาวเวอร์ถ้าแบบลักษณะของที่ฮูซาฮงเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าโลเฮสพาวเวอร์หรือว่าบางคนก็เรียกว่าโลโฟลนะครับหรือว่าโลโฟลพาวเวอร์แพลนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับมาผมต้องมองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่คอนพะเพงหรือว่าที่มหานาคีศรีทันดรเนี่ยเขายังไม่ทำให้ทัศนียภาพหรือว่า environment ตรงนั้นเสียนะครับเราก็ยังเห็นความสวยงามของแก่งต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็น้ำนี่กว้างมากนะครับแม่น้ำโขงในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับถ้าไปเนี่ยผมก็เสนอว่าให้ไปในช่วงของน้ำลงนะครับอย่าไปอันแบบน้ำขึ้นสูงๆน้ำขึ้นสูงๆเราจะมองไม่เห็นแก่งเลยนะครับแต่ว่าน้ำก็จะกระแสไหลมาแรงพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าไปในช่วงของน้ำลดเนี่ยหรือว่าในหน้าแรงเนี่ยน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นแก่งนะเกาะแก่งเต็มแม่น้ำไปหมดสวยงามมากนะครับนั่นก็เป็นความสวยงามคนละแบบกับทางฝั่งของลูปิต้าหรือแม่น้ำบาลูชองนะครับตรงนั้นเนี่ยแม่น้ำบาลูชองกับแม่น้ำเปานะครับคนทางแถบแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าแม่น้ำปอนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นคนไทยหรือว่าไทใหญ
1: ่ไ
0: ทไทใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำเปานะเขาเรียกน้ำเปานะน้ำเปาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาไหลรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำสารวินซึ่งก็ส่งให้แม่น้ำสารวินเนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็อยู่ในช่วงของการสร้างแผนตรงนั้นอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ไปสร้างเขื่อนหรือว่าไปสร้างสิ่งกั้นแม่น้ำหรือว่าทำให้ต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันสูญเสีย
1: กลับ
0: เป็นธรรมชาติไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาอาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาศัยแม่น้ำที่ให้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาสูบพลังงานสะอาดนี่กลับมาดูที่พลังงานสะอาดของทางโซนของเมียนมาอีกนิดนึงก็คือเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีรถ EV เยอะขึ้นนะครับ
1: คร
0: ับ พักหลังๆเนี่ยเข้าไปในเมียนมาก็จะเราก็จะเห็นรถ EV เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถ EV ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีสเตชันหรือว่าปั๊มสำหรับใช้ชาร์จนะครับไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ชาร์จไฟฟ้าแบบไอโลสปีดเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดผมมีรถ EV อยู่คันหนึ่งผม
1: นานมากแล้วใช่ไหม

0: อันมากครับ8ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮสปีดหรือว่าไปตามปั๊มต่างๆเนี่ยมันแค่45นาทีก็จบแล้วที่เมียนมานี่ไม่มีแบบบ้านเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ยเขายังใช้ชาร์จจากที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่เพราะงั้นเนี่ยการส่งเสริมหรือว่าการกำหนดนโยบาย100วันของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีข้อจำกัดอีกเยอะที่ก็ไม่ง่ายนะกันนะที่จะประสบความ
1: ครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพลังงานที่ทางสะอาดของเมียนมาครับเฉลยครับ
0: ครับผมเฉลยครับก็คือแม่น้ำบาลูซองหรือว่าที่เขื่อนลูปิต้าเนี่ยอยู่ที่รัฐกะยานะครับน
1: ั
0: ่นก็คือเป็นผลงานจากยุคของอังกฤษเข้ามาโคโลไนซ์หรือว่าเข้าไปครอบคุมนะครับควบคุมประเทศเมียนมาในยุคนั้นเขาก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอังกฤษเขามีการทำเรื่องของตัวไฮเฮดนี่มานานแล้วนะครับก็เลยก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมียนมาในการเลือก
1: ครับนะก็เฉลย
2: คำตอบอ้องนะคะ
1: ครับ
0: คือ A คือคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณลิซ่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยเช้าๆแบบนี้ค่ะ 7.30 น.ถึง 8.00 น.นะคะโดยวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรนะคะที่น่าสนใจมารายงานให้ได้รับฟังกันก็พบกันกับคุณสศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะกับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะค่ะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็หยุดมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเลยนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยเป็น5วันแต่จริงๆแล้ววันที่2มิถุนาไม่ได้หยุดเนาะแต่บางคนก็ลาไปเลยจะได้หยุดติดกัน5วันแต่สำหรับคนที่หยุดเมื่อวานนะคะเมื่อวานค่ะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะคะโดยวันนี้เวลา 17:48 น.วันที่3มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราช

0: ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะทั้งนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนส่งรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในกรอบบนเลยเป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกประธานจุดเทียนชัยรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตทั่วไทยร่วมใจถวายพระพรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรจุดเทียนถวายพระพรเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วไทยร่วมใจถวายพระราชกุศลค่ะ
1: วันนี้4มิถุนายนค่ะก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนปัจจุบัน13ล้านกว่าคนนะคะเข้ามาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์คัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะใช้เกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้5ช่องทางจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะคะและต้องการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะโดยในวันนี้นะคะ4มิถุนายนเนี่ยยังไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่ารัฐบาลจะใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็มีการร้องเรียนปัญหาฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าที่จ่ายผ่านโครงการแพงกว่าปกติก็ขอให้อย่าทำเพราะว่าจะมีความผิดตามเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะคะโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งก็จะมีเกณฑ์หลายอย่างที่นำมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้เลยค่ะทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางโปร่งใสปลัดคลังหึ่มร้านค้าขึ้นราคาระวังไว้นายกเช็คกระแสไทยช่วยไทยปังหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไฟเขียวเริ่ม4มิถุนายนทบทวนสิทธิ์เก่าผ่าน5ช่องทางคนใหม่ยังไม่มีลงทะเบียนปลัดคลังเตือนร้านค้าช่วยโอกาสแจ้งเกณฑ์ครหาตัดสิทธิ์บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องตรวจสอบอาจมีคนไม่ได้เดือดร้อนแล้วได้บัตรไปย้ำดูแลทุกกระบวนการขณะที่นายกเดินตลาดสี่ย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยสำรวจการจับจ่ายโชว์เดินช็อปกระจายแจกทุเรียนแห่เซลฟี่ล้นหลามค่ะส่วนไทยโพส

0: โพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะปลื้ม60 40ผุด plus ใหม่ไม่รื้อเกณฑ์บัตรคนจนขุนคลังย้ำเสียงเข้มเกณฑ์คัดกรองผู้ได้สิทธิ์บัตรคนจนต้องเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดหลังเสียงโวยพวกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วบุพการีถูกตัดสิทธิ์นายกออกตัวพร้อมนำเสียงท้วงติงที่อาจคาดไม่ถึงไปปรับปรุงปลื้มเช็คอินตลาดสี่ย่านกระแสตอบรับดี 60-40 ใช้จ่ายคึกคักแย้มหาโครงการ plus ใหม่ช่วยประชาชนอีกรัฐบาลเผยยอดสแกนแค่2วันทะลุกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งไทยช่วยไทย plus คราวนี้นะคะล่าสุดค่ะประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านคนดันเม็ดเงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจฐานรากทะลุ 5,500 ล้านบาทนะคะกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า26ล้านคนการจับจ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า15ล้าน6แสนคนขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าย่อยลงทะเบียนพร้อมใช้บริการแล้วกว่า 940,000 ร้านค้าส่งผลยอดรวมในการใช้จ่ายสะพัดในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 5,519 ล้าน5แสนบาทแบ่งเป็นเงินสนับสนุนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,213 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 2,300 ล้านบาทโดยเงินที่ประชาชนลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์นายกยืนยันจะนำไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ของพรก.กู้เงินนะคะขณะที่เมื่อวานนี้อย่างที่คุณศศิธรบอกไปว่านายกค่ะก็ไปเดินตลาดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปพร้อมกับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านพบปะพ่อค้าประชาชนติดตามการใช้สิทธิ์ผ่านการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนายกร่วมใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าทั้งผลไม้เครื่องครัวน้ำชงซึ่งบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนโครงการใช้งานได้ดีมากและขอรัฐบาลอย่าหยุดโครงการทำให้นายกเตรียมสั่งการคิดโปรแกรมดีๆเพื่อหา plus ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมส่วนกรณีวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มองว่าเข้มงวดเกินไปจนทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนายกก็ชี้แจงว่าโครงการนี้รอบนี้ดำเนินการไปแล้วจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนแต่ยอมรับว่าอาจมีจุดที่รัฐบาลคาดไม่ถึงซึ่งตนก็จะรวบรวมความพึงพอใจข้อบกพร่องทั้งหมดเนี่ยรวมประเด็นร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการขาดการประชาสัมพันธ์ไปหารือร่วมกับนายไอเองนิติทันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุงเงื่อนไขให้ตอบโจทย์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องที่ว่าบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยเงินเดือนไม่ได้มากนะคะแต่ว่าก็ไปลดหย่อนภาษีนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ว่าไอ้เงินส่วนนี้บางครั้งพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแก่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่สำหรับลูกมนุษย์เงินเดือนที่อายุไม่มากพ่อแม่ยังมาถูกตัดสิทธิ์อีกบางคนก็พ้อนะคะน้อยใจบอกว่าเราเป็นคนที่เสียภาษีแต่กับพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เสียภาษีระดับกลางเนี่ยกับได้การช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำตรงนี้นายกก็บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะนำกลับไปพิจารณาแต่ว่ายืนยันนะคะทั้งรัฐมนตรีคลังและนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่จนจริงๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆตรงนี้ดูงานหน้างานตรงนี้ไปก่อนนะคะถ้าในอนาคตมันมีจุดไหนที่มันบกพร่องเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย plus 60-40 ค่ะพาดหัวนะคะบอกว่า 60-40 กระฉูดทั่วไทยทะลุ 4,500 ล้านตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตัวเลขนะคะเพราะว่าณล่าสุดวันนี้ 5,500 ล้านแล้วนะคะร้านค้ายอดพุ่งเท่าตัวนายกปลื้มเดินตลาดถูกใจชาวบ้านให้ทำต่อเตือนพวกหัวหมอขี้ช่อแลกเป็นเงินสดเจอคุกส่วนมติชนก็มีภาพนายกนะคะ ทำสัญลักษณ์ plus ค่ะเดินตลาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแวะทักทายถ่ายรูปคู่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 6040นะคะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ตลาดสีย่านกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยเรื่องของบัตรคนจนพักเท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นการเมืองค่ะการเมืองศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.

0: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ค่ะก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นายคริสโปตระนันจากพรรคเศรษฐกิจเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอ้างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตสูงถึง4ล้านบาทโดยนายชัชชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลและท้าให้นายคริสนำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าออกมาพูดลอยๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าระบบที่ผ่านมาเน้นคนเก่งมีความสามารถและให้ทีมกฎหมายจับตาดูการให้ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งอาจมีผลความผิดทางอาญาค่ะนอกจากนี้นายชัชชาติก็ยังได้เปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ด้วยนะคะก็นำผลงานศิลปะ3มิติมาจัดแสดงบนจอ LED Billboard ภายใต้แนวคิด City as Canvas เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและเพิ่มสีสันให้กับเมืองกรุงเทพแทนป้ายหาเสียงแบบเดิมๆค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะความคืบหน้ามีอยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์เดลินิวค่ะชัดชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้ฝ่ายกฎหมายจัดหนักท้าชนคริสรับผิดชอบยุติธรรมยันแม้วจบพ้นโทษชัดชาติฉุนถูกกล่าวหามีระบบอากงซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตท้าคริสแถลงมาเลยพูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยฮึ่มให้ฝ่ายกฎหมายดูแลแล้วเพราะทำให้เข้าใจผู้สมัครผิดมีโทษอาญามีข้อมูลจริงทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนยังเป็นผู้ว่าลั่นเรื่องทุจริตมีคนจับตามาตลอดถ้ามีจริงตัวเองไม่รอดมาถึงวันนี้เปิดชื่อเลยอากงที่ว่าหมายถึงต่อศักดิ์อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะ
7: ค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีภาพประกอบในเรื่องของการหาเสียงของผู้นำแต่ละพรรคเลยนะคะมีทั้งบางคนที่เป็นผู้สมัครอิสระบางคนก็สังกัดพรรคค่ะมาหาเสียงนะคะทีนี้ดูในส่วนของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนก็คือคุณดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจค่ะผู้สมัครว่ากทม.เบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายเวรชาติเซประธานนผู้สมัครสกเขตบางกะปิและนายอธิการธีระวิวรพลผู้สมัครสกเขตบางทองหลางหาเสียงซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภาพการหาเสียงของหลายพรรคเลยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ก็ไปพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคซึ่งดูแลพื้นที่กทมและแกนนำพรรคอีกหลายคนนะคะไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะลงพื้นที่ย่านชุมชนหรือชาเสียงตอบรับในการลงพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าดีขึ้นในช่วงต้นคิดว่าช่วงแรกการรับรู้อาจจะไม่มากแต่ตอนที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะนายอนุชาก็จับประเด็นสำคัญของกทม.ได้ก็ทำให้ประชาชนรับรู้ดีขึ้นแล้วก็ตอบรับดีขึ้นทีนี้บอกว่าจะมีโปรเจกต์เบื้องต้น 17-18 มิถุนายนจะมีการปราศัยเพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆให้ได้ครบถ้วนเลยนะคะอีกพักหนึ่งในวันเดียวกันเมื่อวานนี้พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชหรือว่าบิ๊กหยมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จัดทัพใหญ่ร่วมกับทีมผู้สมัครสก.ค่ะลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมโยงและเขตเชื่อมโยงรวม8คนนะคะลุยหาเสียงตั้งแต่เมื่อวาน9โมงค่ะไปพบ

พี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขายประเดิมเดินเท้าตลาดท่าดินแดงเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศอบอุ่นค่ะก็มีการหาเสียงกันของ

0: ของพรรคนะคะแล้วก็มีภาพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายอนุชานะคะผู้สมัครผู้ว่ากทมส่วนพาดหัวชัชชาติท้าเปิดระบบอากงดร.โจแจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือปัดเป่านกหวีดต่อต้านรัฐประหารประชาธิปัตย์ปราศัยเสนอนโยบายชิงผู้ว่ากทม17-18มิถุนายนนี้ชัชชาติท้าเปิดหลักฐานระบบอากงให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดมีโทษอาญาฮึมให้ทีมกฎหมายดูอยู่ชัยวัฒน์แจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์พ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ว่ารับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่มีข้อสงสัยนายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันขณะที่บางส่วนบอกพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อซักนะคะว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าปลดได้เลยหลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมผมยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะทักษิณรอปลด EM ยุติธรรมให้คณะกรรมการออกใบบริสุทธิ์นายกอนุทินยินดีทักษิณพ้นโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันมีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษจริงเผยขั้นตอนแล้วพ้นโทษถอดกำไร EM ต้องรอคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาภายใน120วันพร้อมรอใบบริสุทธิ์ก่อนนัดหมายพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีกครั้งพินทองทานน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มประเสริฐยินดีผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยพ้นโทษเชื่อไม่เข้ามาก้าวก่ายงานพรรครับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของก้าวทันข่าวค่ะมาดูประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างช่วงนี้มีข่าวเข้ามารายวันเลยนะคะปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติไม่มีอะไรเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบ3หรือไม่เรื่องนี้พลโทอดุลบอกว่าเรามีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเชื่อว่าทางหน่วยนั้นแก้ปัญหาได้ทั้งนี้ในส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการผลักดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงโดยกองทัพเรือผ่านกปช.จต.มีการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการแจงเรื่องของการเปิดด่านหรือเปล่านะช่วงนี้หลายคนก็สงสัยโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าทางกปช.จต. จต.

0: โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทย30คนและผู้ติดตามอีก3คนผ่านจุดถ่ายแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่เคยทำผิดในคดีต่างๆนะคะก็หลบหนีเข้าเมืองมานะคะทั้งนี้ค่ะภายหลังพ้นโทษสตม.ก็มีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับตามกฎหมายไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่ายังปิดชายแดนเข้มเต็มรูปแบบนะคะจุดยืนในส่วนของไทยเนี่ยก็ย้ำก็คือสันติวิธีไม่มีการตอบโต้รายวันในส่วนของนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะคะก็บอกให้สัมภาษณ์กรณีนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาประชาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS บอกว่าตามฝ่ายที่กัมพูชาแถลงว่าจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับกับไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยนะคะยังเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวมานาน20ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชายแดนยืนยันค่ะณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็แล้วแต่ในส่วนที่ทางกัมพูชานายกคุณมาเน็ตเนี่ยเรียกร้องนะคะให้มีการประนอมภาคบังคับก็คือมาเจรจากันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะคะที่ไทยยืนยันว่ายกเลิก MOU 44นะคะตรงนี้ก็ยืนยันไปอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องยกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเรื่องของไทยกัมพูชาสีหศักดิ์ชี้เขมรไม่ถก JBC บิ๊กดุลยันชายแดนยังปกตินายกรัฐมนตรีกลาโหมยันชายแดนปกติทหารไม่หวั่นถูกยั่วยุกัมพูชาตั้งผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการอันคลอสเสียศักดิ์ซัดเขมรปิดประตูทวิภาคีค่ะ
1: วันนี้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งจะบุกกรมประมงนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้กู้วิกฤตมาเลแบนพาณิชย์ดิ้นสู้ตลาดใหม่งัด13มาตรการท้าชนโอกาสทองคนชอบกินกุ้งหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ฮิตพาณิชย์แก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการสั่งลุยระบายสินค้าเกรดส่งออกนำกุ้งลายเสือแชร์บวยกุ้งขาวบุกตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่ตรังจัดมหกรรมค้าชายแดนกระจายสินค้าไปจีนญี่ปุ่นสหรัฐอุ้มเกษตรกรพร้อมเดินหน้าถกเวทีอาเซียนองค์การการค้าโลกพบชนวนเหตุอาจเชื่อมโยงกรณีไทยคัดกรองเข้มปลากระพงมาเลที่พบสารเคมีปนเปื้อนตั้งแต่ปลายปี68วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวบุกกรมประมงจี้กู้วิกฤตราคากุ้งดิ่งเหวค่ะ
0: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะเรื่องของสหรัฐอิหร่านตอนนี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่าขีปนาวุธว่อนไปเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันอีกระลอกท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงที่หยุดชะงักลงไปนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะในแนวหน้าพาดหัวข่าวประเด็นนี้ขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2เจรจาหยุดยิงชะงักงันขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันระลอกใหม่ท่ามกลางเจรจาหยุดยิงที่ยังหยุดชะงักงันโดยกองทัพสหรัฐโจมตีใส่ฐานทหารของอิหร่านบนเกาะเกสขณะที่ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวตและบาเรนแต่ถูกสกัดไว้ได้ค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอไปปิดท้ายที่ข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านศาลาบูดีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42บูรณาการร่วมภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนมาเป็นสื่อกลางในการเสริม

0: สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมดำนาปลูกข้าวตามวิถีดั้งเดิมซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่แสดงออกถึงความสามัคคีและพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็นการสืบสานวิถีเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่การเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเคลือลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอส่งโดรนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งโดรนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าชุดดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็น

0: ดังนี้เบนซิน52.89 บาทแก๊สโซฮอล์95 43.30 บาทE20 38.30 บาทE85 34.24 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.93 บาทพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 50.99 บาทดีเซล B7 41.50 บาทดีเซล B20 36 บาทพรีเมียมดีเซล58.25 บาทโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมติพรรคภูมิใจไทยให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยวันเหตุขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงภายหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความจำเป็นต้องทำเรื่องถอนลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสเปนRadio Network สังคมสังสรรค์ด้วยปัญญา
7: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: ด้วยด้วยรัฐรุ่งมิกาธาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรวมสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณเดินทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042-732-222และ042-732-333เด้อ
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
12: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุ

0: สำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
4: ดีเจจีราจีรวัตร
5: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อ

ักทายกันในช่วงเช้านะฮะกับ M-Card Radio Network ฮะอสมทสกลนครนะฮะ FM 107กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะในช่วงพักเช้ากับเพลงลูกทุ่งนะฮะชั่วโมงแรกนี่8โมงถึง9โมงกับเพลงลูกทุ่งก็ทักทายกันได้เลยนะฮะทางโทรศัพท์ก็0427474089ฮะ0427474089ทาง Facebook ก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยสดๆเป็นโพสต์สดนะฮะผ่าเป็นรูปภาพของดีเจจิรานี่แหละไม่ใช่อะไรสดนะฟังควบคู่กันไปกับทางวิทยุ FM 107โดยตรงนี่แหละนะฮะก็สังเกตวันและเวลากันแล้วกันนะมีรูปดีเจจิราแล้วก็บอก

วันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน8โมงถึง9โมงกับลูกทุ่งก็ทยอยทักทายกันได้เลยยินดีต้อนรับนะฮะสำหรับทั้งสกลนครเองก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะก็ทยอยเข้ามาได้เลยนะฮะก็ให้ความสุขกันในช่วงพักเช้าตรงนี้นะฮะเจอกัน2ชั่วโมงแล้วพักเช้านี่8โมงถึง10โมงนะฮะก็คือ8โมงเช้า9โมงตรงนี้ก็เพลงลูกทุ่งเดี๋ยวช่วงที่2นี่9โมงถึง10โมงนี่เพลงสตริงนะฮะทักทายกันไปนะครับว่ากันต่อกับเพลงลูกทุ่งที่ถามถึงก็มานะฮะสำหรับสิริพรอัมไพพงศ์คอยนางที่นางร้องนะฮะ

เนี่ยก่อนแม่ทักทายกันก่อนเบรกกันแล้วกันเนาะนะก็ขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆสำหรับช่วงพักเช้าวันนี้นะฮะวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนละนะครับก็ในช่วงนี้ก็เพลงลูกทุ่งนะฮะก็อย่าลืมทยอยทักทายกันได้เรื่อยๆนะฮะก็ยินดีต้อนรับอย่างที่พูดคุยกันบ่อยๆทุกวันเนี่ยแหละในช่วงพักเช้าก็8โมงเช้าถึง10โมงกับดีเจจีราจีรวัตรก็ทยอยทักทายกันได้เลยนะฮะในช่วงเช้านี้แดดมาแต่เช้าเหมือนกันนะวันนี้นะแถวสกลนครเนี่ยที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมพูดคุยบอกกล่าวกันได้เนาะก็มีฟ้าฝนที่ไหนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเท่าที่สังเกตดูนี่ร้อนเป็นหลักนะหน้าฝนก็จริงแต่ว่าร้อนเป็นหลักนะฮะสำหรับเรื่องของช่วงนี้นะฮะร้อนอบอ้าวอะไรประมาณนี้แหละนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวส่งท้ายกันนะฮะสำหรับเพลงลูกทุ่งอีกสักเพลงนะฮะกับในช่วงพักเช้าวันนี้นะฮะกับงานของที่ถามถึงเข้ามากันแล้วกันสำหรับเพลงนี้หนุ่มออฟโกราดกับGBS ของหัวใจนะฮะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1

0: เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลละ

0: มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GL และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายโชคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบน้ำรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
1: ครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับมิ้งแห่งอะไหล่ยนต์นะฮะทักทายคุณสุภวรรณด้วยนะคุณสุภวรรณทางFacebook เนาะก็มาส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ขอเพลงมาด้วยฟังรอเขาลืมบอกฟังทุกวันจ้านะเรียนไปเรียบร้อยเนาะจัดไปเมื่อกี้สำหรับรอเขาลืมนะครับสุนารีนะฮะก็ทักทายทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังทางสมทสกนครทางวิทยุ FM 107โดยตรงก็ดีหรือว่าท่านที่ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์นะฮะหรือว่าแอปพลิเคชัน Mcard Connect ก็ได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะฮะใครที่ทักทายเข้ามาทาง Facebook ทางเพจนี้ก็เป็นโพสต์สดนะฮะไม่ใช่ไลฟ์สดนะฮะก็เข้ามาสังเกตวันและเวลากันแล้วกันเนาะเห็นรูปดีเจจิรานี่แหละก็มาทักได้วันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนช่วง 8:00-9:00 กับเพลงลูกทุ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยขอเพลงพูดคุยส่งสติ๊กเกอร์ได้นะเดี๋ยวอ่านให้เดี๋ยวดูให้นะครับกับเรื่องของหมิงเฮงนะฮะก็หลายท่านคุ้นกันดีครับหมิงเฮงอะไหล่ยนต์นี่เป็นเรื่องของอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะมาทีเดียวได้ครบเลยนะครับเป็นนอกเหนือจากอะไหล่รถยนต์แล้วยังมีน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่อยากจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่จะเป็นหน้าร้านก็ดีนอกสถานที่ก็ดีนี้ฟรีไม่ชาร์จนะฮะรับประกันแบต1ปีรับเทิร์นแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยนะครับยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงและกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายโชคอัพขยาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมากต่างๆเครื่องมือช่างครบแน่นอนตรงมาเลยที่มิงแห่งอะไหล่ยนต์ถนนรัฐพัฒนายังเยื้องธนาคารแห่งไทยธนชาตินะฮะก็โทรมาก่อนได้เลยทาง0427111515 0427111515หรือจะไปด้วยตัวเองเลยก็ตั้งแต่เช้าเลยนะได้เลย 7:30 นะ7:30 ถึง 17:30 หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองสำหรับมิ้งแห่งอะไหล่ยนต์นะฮะกับอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิ้งแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่ครับ

กับเพลงลูกทุ่งนะฮะสลับรูปแบบในลูกทุ่งแถวภาคกลางก็จะเป็นลักษณะนี้แบบนี้แหละนะฮะเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของลูกทุ่งรูปแบบนั้นนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยแม้ลูกทุ่งอีสานอินดี้นี่มาแรงนะฮะหรือว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเกิดจากนี่เลยเพลงออกลูกทุ่งอินดี้ไพศาลอะไรประมาณนี้นะฮะทุกวันนี้มันกว้างขึ้นเนาะมีเพลงจริงๆเขาก็มีแถวภาคเหนือเขามีเพลงของเขาเองนะแต่เราไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเขาก็จะรู้จักในแวดวงของทางภาคเหนือด้วยสำหรับกลุ่มเพลงทางภาคเหนือนะฮะภาคใต้ก็ดีนะครับแต่ภาคอีสานนี่บุกไปทะลุปูปงฟังทุกภาคเลยนะสังเกตได้เลยนะลูกทุ่งภาคอีสานเนี่ยนะฮะเราอยู่นี่ก็ไม่ค่อยได้ชินแบบลูกทุ่งทางเหนือเนาะลูกทุ่งเพลงทางภาคใต้ก็ดีนะฮะแต่ว่าอีสานนี่แหมไปทั่วเลยนะฮะช่วงนี้มาต่อกันที่เรื่องของซีดีที่มาฝากกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเม

0: กาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด้วนด้วนด้วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GS และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานคลับลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบน้ำรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
0: เน้นย้ำกันนะเรื่องของอะไหล่รถยนต์ที่มิงเฮงเน้นเขามีครบอยู่แล้วตรงไปเลยถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารจันทร์ไทยธนชาติเนี่ยฮะ0427115515ก็โทรไปก่อนได้เลยนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะฮะหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองหยุดแค่วันอาทิตย์นะฮะ7:30 ถึง 17:30 นที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์นะครับ

กับช่วงท้ายชั่วโมงท้ายรายการชั่วโมงแรกกับเพลงลูกทุ่งแล้วล่ะนะก็ต้องขอบคุณกับมิ้งเฮงกัลยยนต์ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาช่วงหน้ากับเพลงสตริงกันบ้างนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยามะเร็งพระราชทานอิมครานิพ100ล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคขวัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคราณิพ100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิพ100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบแรกแล้ววันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางกระทรวงการคลังได้กำหนดช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและ5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธอส.ธกส.ออมสินและธนาคารอิสลาม EU พร้อมเก็บทุนระเบิดช่องแคบพอมูสหน่วยงานด้านการทูตของสหภาพยุโรปเสนอแนวคิดผ่านเอกสารบันทึกภายในให้ปรับปรุงอนัตของภารกิจทางเรือของสหภาพยุโรปหรือ EU จากเดิมที่เน้นการตั้งรับและคุ้มกันภัยในทะเลแดงมารับบทบาทหลักในการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณช่องแคบพอมูสเพื่อช่วยเติมเต็มแผนความร่วมมือของฝรั่งเศสและอังกฤษที่กำลังระดมชาติต่างๆมาช่วยกันเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ย้ำการดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขเอื้ออำนวย

0: และจะต้องเป็นภารกิจที่แยกตัวออกห่างจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train.ดีเจจิราจิรวัตร

สวัสดีทักทายกันในช่วงที่สองนะฮะกับ M คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทสกลนครนะฮะยังอยู่กับดีเจจิลาจิโรวัตรคนเดิมนะในช่วงเรียกว่าสายมานิดนิดละ9:14แล้วนะฮะทยอยทักทายกันได้เลยทั้งทางโทรศัพท์หรือทาง Facebook ก็ได้นะFacebook นี่ทางเพจอสมทสกลนครสำหรับทางFacebook นะฮะก็ได้เลยนะยินดีต้อนรับนะฮะกับในช่วงนี้นะฮะเรื่องของเพลงสตริงทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ลองทยอยทักทายกันได้ยินดีต้อนรับนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะหลังจากในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีวันหยุดยาวกันเยอะเนาะวันหยุดกันเยอะนะฮะวันนี้ก็มาเริ่มต้นทำงานกันใหม่นะสำหรับหลายๆท่านนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกที่เลยจะเป็นทั้งสกลนครเองก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะฮะก็เพิ่มเติมได้นะก็อย่างที่บอกกันทั้งโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook ก็ได้ฮะยินดีต้อนรับนะครับ

อมมี่นั่นเองนะฮะกับเพลงเพราะๆที่ทยอยฝากผู้ฟังกันในช่วงพักเช้าในช่วงเพลงสตริงนะฮะก็9โมงถึง10โมงนี้เพลงสตริงเนาะก็ทยอยทักทายกันได้เลยนะฮะช่วงนี้ก็ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมนะฮะสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะฮะน้ำมันขึ้นกันไปเรียบร้อยนะฮะมาน้ำมันทำไมมันยังน่าจะลงเรื่อยนะแต่ทำไมมันยังขึ้นอยู่เลยน้ำมันนะฮะดีเซลขึ้น80สตางค์เบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น40สตางค์นะฮะก็น้ำมันนี่แหมเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นเนาะเรื่องของการภาคขนส่งการใช้รถนี่ก็เป็นปัจจัย4ของจะเรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมได้ละสำหรับทุกคนนะฮะเดินทางไปทำงานไปทำธุระเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันกันทั้งนั้นนะฮะก็พักหลังนี้ก็จะมีในเรื่องของรถไฟฟ้ามาแทรกหน่อยนะฮะต้องรอดูระยะยาวกันนะแต่ว่าหลายคนก็ใช้กันแล้วนี่ก็บอกช่วงนี้เนี่ยเทียบกันก็ประหยัดเยอะเลยแหละนะฮะแต่ว่าความเสถียรความเชื่อมั่นเนี่ยยังรออีกสักพักแหละผมว่านะในส่วนของรถหลายรุ่นนะรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแต่จริงๆก็ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่าระยะยาวเราต้องดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับรถไฟฟ้านะฮะก็พักหลังนี้คนซื้อเยอะนะรถไฟฟ้าเนี่ยก็ประหยัดขึ้นเยอะเลยล่ะนะฮะก็ไม่ว่าการก็ต้องช่างใจดูนะสำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถใหม่นะด้วยน้ำราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นดาวแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องคิดแล้วล่ะใช้รถไฟฟ้าดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจกันนะฮะสำหรับทุกที่เลยนะฮะกับในช่วงนี้นะฮะมีเพลงที่ขอเข้ามาด้วยนะฮะสำหรับเพลงที่ถามถึงเข้ามานะฮะสำหรับงานของพลพลยังยิ้มได้ว่างั้นนะฮะ MCOT Radio Network

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือ

0: พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
3: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042 747 405 044

4นาทีของกลานะฮะก็ชื่อเพลงนะแต่เวลาช่วงนี้ก็ 9:42:43 แล้วล่ะนะช่วงสายๆวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันในช่วงชั่วโมงท้ายนะฮะเพลงสตริงนะทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ทยอยทักทายกันได้เรื่อยๆนะฮะกับในช่วงนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะหลายคนก็บอกช่วยได้เยอะพอสมควรเลยล่ะนะฮะ60-40ใช่ไหมรัฐ60เราก็จ่าย40ในแต่ละวันรัฐ200เราก็133บาทก็รวมเป็น333บาทวงเงินต่อวันเต็มพิกัดสูงสุด333บาทนะก็เป็นของเรา133บาทคิดกันง่ายๆเนาะของรัฐ200ในแต่ละวันก็ไปใช้จ่ายกันได้นะครับก็มีร้านค้า

0: ที่เขาร่วมหลากหลายรูปแบบนะจะเป็นอาหารทั่วไปตรงตลาดนี่ก็เข้าเยอะเหมือนกันนะฮะร้านพวกร้านเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นซูเปอร์สโตร์นี่ก็ร้านที่เข้าร่วมเนี่ยร้านไหนที่เข้าร่วมก็คนเยอะนะสังเกตดูเนี่ยคนเยอะเพราะว่ามันมีด้วยความเป็นสโตร์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็ครบหลากหลายเนาะก็สังเกตได้ว่าคนค่อนข้างเข้าไปใช้จับจ่ายใช้สอยกันเยอะเลยแหละนะหรือว่าไปทีเดียวได้ครบอะไรประมาณนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะยังไงก็บริหารการใช้เงินดีๆกันแล้วกันบางคนใช้เต็มวงเงินเนี่ย5วันเนี่ยก็หมดนะเพราะว่าถ้าเต็มของรัฐให้วันละ200นี่5วันก็ 1,000 ละก็คือใช้วัน333บาท333บาท5วันนี้ก็หมดละเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นบางคนบอกโอ๊ยจะต้องจ่ายวันนี้ให้มันหมด333บาทนะไม่จำเป็นเนาะเอาที่จำเป็นกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าตั้งเดือนนึงนะเดือนนึงนะฮะถ้าใช้เตรียมวงเงินนี่5วันก็หมดละนะฮะเพราะฉะนั้นก็4เดือนนะจากนี้ไปนี่ก็บริหารกันดีๆก็แล้วกันสำหรับการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดนั่นเองนะครับมีสิ่งดีๆมาฝากกันจากทางด้านของเครื่องดักยุงและแมลงสมาร์ทการ์ดนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ดีหรือว่าช่วงอากาศชื้นๆก็ดีนะฮะเรื่องของยุงนี่จะชุ่มเป็นพิเศษนะครับและใครที่โดนกัดก็อาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาเลเรียเป็นต้นนะครับซึ่งลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่เรารักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวช่วยดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะว่า990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับย้ำอีกทีครับเบอร์โทร02-666-0008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้น
1: Happy on your time.

ปลั๊กหูฟังครับคลาบฟังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอันตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

น่าเสียดายเวลาหมดแล้วนะฮะได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแล้วนะฮะทุกต้นชั่วโมงก็ไปอัปเดตข่าวสารกันนะฮะกับหน้าที่ของดีเจจิราจิรวัตรวันนี้หมดแล้วในช่วงพักเช้าเจอกันช่วงบ่ายอีกรอบนึงบ่าย 2:00 น. ถึง 3:00 น.ในช่วงเพลงลูกทุ่งช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบยิ้มโบกมือทักทายสื่อก่อนปฏิบัติภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:53 นาทีโดยเมื่อรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติทั้งนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:00 นนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 19:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปกรณ์เตรียมหารือบิ๊กเอกชนกกร. 10มิถุนายนนี้ส่งการบ้านแนวทางแก้กฎหมายลำดับรองล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่10มิถุนายนนี้รัฐบาลเตรียมหารือกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานReinvent Thailand Reinvent Thailand ของกกร.นั้นในเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายประกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนี้โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 160,000 เมตรเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ขับรถไล่ล่ารถกระบะผู้ต้องหายาเสพติดหลังวางแผนล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวขับรถหลบหนีบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อหยุดรถก่อนเข้าควบคุมตัวตรวจยึดของกลางยาบ้า 160,000 เมตรอาวุธปืน1กระบอกและไอซ์อีกจำนวนหนึ่งควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลกลุ่มขบวนการพบข้อมูลมีการสั่งการมาจากเครือข่ายเรือนจำแห่ง1ภาคใต
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระ

0: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-CODRadio Go Green

0: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 DJ วิษณุมณีปกรณ์
4: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครึ้มๆเหมือนฝนจะมาแล้วนะครับในช่วงนี้ตอนรับวันทำงานอีกหนึ่งวันนะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดของหลายคนแล้วก็วันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะสุทธิดาพัชรสุธาพิมลรักนะครับพระบรมราชินีนะครับเมื่อวานผ่านมาวันนี้วันทำงานอีกหนึ่งวันนะเพื่อสวัสดีที่4มิถุนายน2569อยู่กับผมวิษณุนิพกรบริษัทอสมทจำกัดมาจนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอร์ดเรดิโอโกลกรีนครับเพื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลดเอ็มคอร์ดคอนเน็กนะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป MCOT Connect ก็คือ MCOT COMMECT นะครับ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 MCOT SD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: ส่งความสุขผ่านไปทางนครพนมด้วยนะครับผม FC แถวพระยาศรีสัตนคราชนะครับสาธุนะ

FM Court Radio Network 107 MHz M Court Radio Network คลื่นทันสมัยใส่

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: MCOT Radio Network
9: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

รกหลังเมื่อกี้ผมดีใจนะเหมือนฝนมันจะตกนะมันหน้าฝนแล้วนะเกษตรกรก็บ่นอยู่ว่ามันตกแบบตกปุ๊บๆอ่ะตกแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานเหมือนจะตกนะก็ไม่ตกอย่างนี้แต่วันก่อนเนี่ยตกเนี่ยตกอยู่สักประมาณ10กว่านาทีอย่างหนักเลยแล้วก็เงียบไปแต่ว่าไม่ได้ทั่วฟ้านะอย่างสกลนครของเราหลายพื้นที่ที่ลงไปสอบถามนะเอ้าเป็นวันทำงานอีก2วันพฤหัสศุกร์ก็เดี๋ยวก็ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์อีกแล้วแล้ววันหยุดชดเชยหรือว่าวันหยุดต่างๆเดือนนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะเพราะว่าวันจันทร์ก็ชดเชยในวันวิสาขบูชาใครไปทำบุญที่ไหนก็อย่าลืมเล่าให้ฟังนะโอ้แล้วก็ผมนี่ N6 เนี่ย N3 ผมซื้อตลอดนะช่วยรัฐบาลตลอดเลยนะฮะงวดแล้วแต่แล้วแต่บางงวดไหนมีตังค์เยอะก็ซื้อเยอะนะก็ลุ้นว่ายังไม่มีโชคเหมือนเขาเลยก็ต้องรอกันต่อไปแต่ล่าสุดเนี่ยงวดวันที่1ที่ผ่านมาก็ดีใจนะ12นี่ที่ผ่านมาดีใจกับท่านหนึ่งโอ้โห120ล้านซื้อไปกี่ใบ120ล้านนะเพราะว่า5ใบก็30ล้าน10ใบก็60ล้านก็แสดงว่าซื้อ20ใบ120ล้านโอ้โหคิดดูแล้วทีนี้เลข N6 มันเลือกได้6ตัวเลยนะนะอย่างมันออกเมื่อกี้173770นะถ้าเกิดว่าคุณอย่างซื้อวันแรกๆนะหวยเพิ่งออกมาคุณเข้าไปกดดูนะวันนี้อาจจะได้เลยเพราะมันมีดราม่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าล็อกคือซื้อได้เหรอคือเขาไม่ได้กำหนดนะแล้วแต่คุณกดเพราะมันมีร้านค้าอยู่ในทั้งร้านค้าของคนพิการร้านค้าทั่วไปของรัฐอะไรต่างๆมันจะมีร้านค้าของคนทั่วไปแหละเอาเข้าไปผูกไว้อยู่ตรงนั้นเวลาคุณซื้อนี่คือซื้อวันแรกๆนี่ผมเคยนะเลขที่ผมชอบเนี่ย6หลักผมกดเลยมาเลยโอ้มาเกือบ30ใบแล้วก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่หลังๆมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดวันหลังๆใกล้วันออกแล้วมันก็จะมีไม่ถึงนั้นละมันก็มีคนแบ่งซื้อกันไปแป๊บเดียวนะก็แล้วก็อย่าลืม N3 นะ N3 ก็โอเคนะผมว่านะ1อย่างน้อย

ไม่ทำผิดกฎหมายขึ้นมาซื้ออย่าซื้อหวยใต้ดินหนึ่งหวยใต้ดินนะต้องมีซื้อโต๊ดซื้อเต็งนะเสียเงินเยอะด้วยซื้อเลข2ตัวต่างหากแล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญก็โดนเลขอั้นบ้างเลขจ่ายครึ่งหนึ่งบ้างโดนเอาเปรียบตลอดเพราะฉะนั้นขึ้นมาซื้อ N3 ดีกว่าสนับสนุนรัฐบาลนะครับ1อย่างน้อยๆ1คุณซื้อ20บาทต่อ1ใบ1ใบแค่20บาทคุณซื้อเลข3ตัวสมมุติซื้อเลข010

0: เลขล่างคุณก็ได้อีกเลข2ตัวแล้ว1ถ้าเกิดว่าใครสมมุติมันจ่ายสมมุติคุณซื้อ001มันออก001นะแล้วคุณก็จะเป็น1ในนั้นที่ไปลุ้นแจ็คพอตเขาจะเอาคนเฉพาะที่ถูกเลข3ตัวตรงไปลุ้นแจ็คพอตแต่ละงวดไม่เหมือนกันบางงวด 800,000 บางงวด 900,000 บางงวด 700,000 600,000 นะขออภัยนิดนึงหวัดหรือฝุ่นนะมาแต่ก็นี่แหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันอย่างน้อยๆก็คือถ้าไม่ถูกก็เป็นเงินช่วยรัฐบาลไปเพื่อมาช่วยด้านอุปโภคบริโภคสาธารณอุปโภคต่างๆของประเทศไทยของเรานะเอาละอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังก็ไม่ใช่หรอกที่พูดเนี่ยดีใจกับคนที่ถูก120ล้านอยากให้เป็นเราบ้างนะฮะ120ล้านเนี่ยผมบอกเลยผมต้องคืออันดับแรกถ้า120ผมทำบุญก่อนเลยจะทำบุญกับคนที่ยากไร้ก่อนคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่ไม่มีที่กินคนที่เร่ร่อนหรือว่าคนที่ยากจนหรือว่าคนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาตัวเองนะผมถ้ามี120ล้านนะผมจะช่วยเลยนะ1จะเป็นในโรคอะไรต่างๆโดยเฉพาะโรคที่สำคัญนะโรคทางตาเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยถ้าตาบอดเนี่ยคือมันทำอะไรลำบากที่สุดเลยนะอย่างน้อยคือไม่อยากใครขาดอวัยวะไปอันไหนหนึ่งไปหรอกถ้าเกิดแขนบางคนบอกให้เลือกได้ถ้าเกิดมีตาบอดแขนขาดขาขาดเขาบอกเอาแขนขาดขาขาดดีกว่านะถ้าตาบอดไปสองข้างเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำอะไรลำบากมากในชีวิตนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจว่าหนึ่งมันจะอยู่ในโลกแห่งความมืดจะไปที่ไหนก็มีแต่ความมืดมีแต่สีดำตลอดนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะในห้วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมนะการลงทะเบียนวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งของลงทะเบียนของสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะในช่วงเวลานี้ใครที่เป็นคือเขาจะมีการพิจารณาใหม่ตลอดแล้วก็ใครที่เป็นหมายถึงว่าไม่เคยลงเลยเนี่ยจะต้องไม่ต้องไปที่ธนาคารนะไปที่อำเภอก่อนอำเภอก็จะเป็นคัดกรองอีกครั้งหนึ่งหรือว่าใครที่เป็นเคยลงสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปที่ธนาคารของกรุงไทยเนี่ยคือเขาก็จะทำมีเขาจะอธิบายกระบวนการว่ามันเข้าไปใช้สิทธิ์ยังไงหรือว่าไปแจ้งสิทธิ์ยังไงนะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะได้หมดจะต้องรอผลอีกทีหนึ่งน่าจะวันที่16อีกทีหนึ่งก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรได้นะเดี๋ยวยังไงผมจะหาข้อมูลแล้วก็จะเชิญทางอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยนะได้มาคุยกันจะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

บกันแต่มันคิดถึงแม้ไม่มีเธออยู่ข้างกันใจของฉัน

0: เที่ยงเลยครับเวลา1นาทีสุดท้ายเดี๋ยวสักครู่11นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวนิดนึงเดี๋ยวทีมทุกประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเดี๋ยวผมกลับมานะครับยังคงอยู่กับผมวิษณุอุณิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green กับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อเข้าไปแล้วพิจารณาถอนชื่อขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากปล่อยเรื่องนี้ไปเสี่ยงถูกร้องเรียนตามมาด้านนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยโดยระบุว่าตรงนี้ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการชี้แจงหลังจากได้มีการหารือร่วมกันส่วนการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีนี่เป็นเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีและจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปนั้นจะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอชื่อหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินที่สภากำลังหารือกันซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงออกมาอยากจะให้แยกว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างเรื่องคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคจุรีจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปรนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์นายจุรีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายจุรีเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยจะมีการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดด

ทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างสีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างสีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: M-Cot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 Love Train
5: MCOT Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ผลไม้ที่พูดมันมีประโยชน์มีคุณค่าแต่ว่าถ้าบริโภคเกินเหตุนะมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันไอซ์รันยูนะกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2สนุกหน่อยนึงนะครับคลื่นๆมาอีกแล้วนะเส้นนี้ใครที่จะเดินทางอยู่ก็ต้องขออนุญาตบอกว่าอาจจะไม่สะดวกนิดนึงเพราะเขากำลังทางแขวงทางหลวงขจรบทกำลังเร่งทำถนน4เลนอยู่นะครับแล้วจะมีตรงทางเบี่ยงตรงสะพานด้วยใครที่เข้ามาก็อย่าใช้ความเร็วมากนักโอ้โหบางคนวิ่งมาเขาก็มีป้ายบอกอยู่ขับมาด้วยความเร็วพอจะถึงทางเบี่ยงต้องเบรกกระทันหันโอ้ปัดควันขโมงอันตรายด้วยนะแถวนี้มีเด็กนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเส้นตรงไปบ้านพังคว้างมันจะมีโรงเรียนบ้านดงหุงข้าวนะต้องระวังนิดนึงนะมีเด็กเล็กด้วยชั้นเด็กเล็กด้วยนะเด็กก็บางครั้งก็อยู่แถวนอกๆเนาะก็จะออกจากเรียนมาบ้านมาอะไรบ้างนะต้องระวังอย่าใช้ความเร็วจนเกินไปนะก็ฝากนิดนึงนะครับในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับผมวิษณุอุปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcord Radio Network ในช่วง Mcord Radio Grow Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มนะวิทยุออนไลน์ www.mcord.net ทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงจะเป็น Mcord Connect นะแอปเดียวเนี่ยโหลดได้ทุกอย่างเลยนะคือโหลดมาทั้งระบบ Android กับระบบ iOS นะครับผมคุณก็สามารถติดตามข่าวสารช่องก้ามกด SD ช่อง30สำนักข่าวไทยวาไรตี้ข่าวสารต่างๆข่าวการเมืองข่าวต่างประเทศทุกอย่างเลยนะครับพร้อมวิทยุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมดเลยนะครับเพจอสมทสกลนครเพจ Mcord ทั่วไทยของเราด้วยนะครับยังคงผ่านเข้ามาได้ในห่วงเวลานี้นะครับผมเอ้าก็ทั้ง Messenger แล้วรวมไปถึง ID Line สกลนคร107นะครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord
0: ส่งความสุขเป็นกำลังใจเอาใหม่ๆๆเล่นแล้วทับเพลงไม่โอเคอินโทรมันน้อยนะเอาใหม่นิดนึงส่งความสุขไปทางเทือกเขาภูผานะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะครับ
2: 42265
0: มาจากไหนนี่422เดี๋ยวสักครู่รับเอามาจากไหนนี่
3: ฟัง
0: เรื่องนี้เดี๋ยวนะครับผมแป๊บโอ้สัญญาณนี้มาจากไหนไม่รู้เอาใหม่

0: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลงพิเศษ

0: เดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงเบรกท้ายนะอยู่พร้อมด้วยคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกุลนิตเซอร์วิสเดี๋ยวมารับโปรโมชั่นดีๆในช่วงเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่น

0: ิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train.คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MCOT Relax Station

0: บกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กซ์สวยที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมในตัวเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมช่วงเวลานี้ยังคงขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสของเรานะครับผมก็มั่นใจนะโดยเฉพาะในฤดูฝนที่มาถึงแล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้เช็คเรื่องของแม็กของยางนะครับโดยเฉพาะปรึกษาเรื่องแม็กยางฟรีด้วยนะครับจะต้องเปลี่ยนวันนี้ยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวตลอดเดือนมิถุนายน69เลยนะครับผมจะเป็นเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับทุกรูปแบบเปลี่ยนไทยลมในตัวเช่น200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้260สาขาทั่วประเทศไทยของเรานะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเข้าไปเติมลมฟรีได้ทันทีเราไม่ได้ดูแลแค่รถ4ล้อเท่านั้นนะเก๋งกระบะแต่ว่าเราดูแลทั้งรถใหญ่นะรถ6ล้อรถ10ล้อรถเมล์รถบัสรถพ่วงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนไทยลมยางหรือว่าจะเป็นซ่อมยางปะยางได้หมดทุกอย่างก็เข้าไปหาเรานะครับผมทั้ง3สาขาสาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นมา200เมตรเลี้ยวขวามือเข้าไปซ้ายมือจะเป็นปั๊มกัส LVG ขวามือจะเป็นศูนย์แม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทีมงานช่างที่มาตรฐานแล้วตรงเข้าไปสุดโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วข้างในยังมีทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับศูนย์รถ4ล้อเป็นรถ10ล้อนะครับรถบัสรถเมล์รถพ่วงได้ทุกอย่างเลยนะเข้าไปใช้บริการด้วยความมั่นใจนะครับสาขา2ก็ตรงข้ามตชด.23มีคาเฟ่อเมซอนเซเว่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านแล้วก็มีทั้งปั๊มก๊าซ LPG ด้วยสาขา3ก็เลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะฮะก็อยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็มีทั้งห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีปั๊มก๊าซ LPG นะก็แวะสะดวกสาขาไหนก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสของเรารับโปรโมชั่นดีๆฝนนี้ทั้งฝนตลอดมิถุนายน69ครับผม
2: Mcord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: Happy on your time
1: ยังไงก็อย่าลืมที่คอปพิทนะโปรโมชั่นดีๆตลอดเดือนมิถุนายนนะเดือนใหม่ก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นดีๆไปเรื่อยๆนะครับผมตลอดฤดูฝนเลยอย่าลืมเช็คยางปรึกษายางฟรีนะครับผม

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานช็อคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่ช็อคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมช่วงเวลานี้ยังคงขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับผมก็มั่นใจนะโดยเฉพาะในฤดูฝนที่มาถึงแล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้เช็คเรื่องของแม็กของยางนะครับโดยเฉพาะปรึกษาเรื่องแม็กยางฟรีด้วยนะครับจะต้องเปลี่ยนวันนี้ยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวตลอดเดือนมิถุนายน69เลยนะครับผมจะเป็นเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับทุกรูปแบบเปลี่ยนไทยลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้260สาขาทั่วประเทศไทยของเรานะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเข้าไปเติมลมฟรีได้ทันทีเราไม่ได้ดูแลแค่รถ4ล้อเท่านั้นนะเก๋งกระบะแต่ว่าเราดูแลทั้งรถใหญ่นะรถ6ล้อรถ10ล้อรถเมล์รถบัสรถพ่วงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนไทยลมยางหรือว่าจะเป็นซ่อมยางปะยางได้หมดทุกอย่างก็เข้าไปหาเรานะครับผมทั้ง3สาขาสาขาใหญ่เลยต่อชะลอ23ขึ้นมา200เมตรเลี้ยวขวามือเข้าไปซ้ายมือจะเป็นปั๊มกัส LVG ขวามือจะเป็นศูนย์แม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทีมงานช่างที่มาตรฐานแล้วตรงเข้าไปสุดโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วข้างในยังมีทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับศูนย์รถ4ล้อเป็นรถ10ล้อนะครับรถบัสรถเมล์รถพ่วงได้ทุกอย่างเลยนะเข้าไปใช้บริการด้วยความมั่นใจนะครับสาขา2ก็ตรงข้ามตชร. 23มีคาเฟ่อเมซอนเซเว่นห้องน้ำสะอาดสะอาดแล้วก็มีทั้งปั๊มก๊าซ LPG ด้วยสาขา3ก็เลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะฮะก็อยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็มีทั้งห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีปั๊มก๊าซ LPG นะก็แวะสะดวกสาขาไหนก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรารับโปรโมชั่นดีๆฝนนี้ทั้งฝนตลอดมิถุนายน69ครับผม
2: Mcord Radio 4 Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: ต่อเนื่องกันไปนะในช่วงเบรกสุดท้ายละของวันพฤหัสบดีที่4นะมิถุนายน2569

ี๋ยวผมขออนุญาตลาด้วยอีกหนึ่งงานที่ติดค้างนะครับผมก็ขอบคุณนะช่วงเวลานี้ขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิชเซอร์วิสของเรานะอย่าลืมนะตลอดเดือนมิถุนายนวันนี้เพิ่งวันที่4เองนะเพื่อจะไปเพื่อจะไปที่4มิถุนายน2569ยังมีเวลาที่จะไปรับโปรโมชั่นดีๆอีกตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลยนะครับกับคอปพิทโดยเฉพาะบริษัทฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริษัทโซนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1เลือกของ 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะอ่ะเดี๋ยว 12:00 นเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์คดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมท.ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคขอบคุณกับการติดตามนะครับผมวิษณุนิประกอบบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Go Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงผ่านเข้ามานะในห่วงเวลานี้ขอบคุณมากนะครับทานข้าวให้อร่อยกับวันนี้นะครับผมพรุ่งนี้ยังทำงานอีก1วันนะช่วงบ่ายยังมีช่วงเที่ยงครึ่งบอกข่าวเล่าเรื่องมือสกลช่วงบ่ายออนซอนภูพานะครับเป็นกำลังใจกับสุดท้ายนะฮะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง
1: เดียส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีครับผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐบาลเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569งานจะมีวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัฐบาลเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครับอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการราชการตำรวจทหารเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 8:53 ค่ะเช่นเคยนะคะรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบก็หันมายิ้มบกมือทักทายสื่อมวลชนและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติค่ะช่วง 10:00 นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้น 14:00 นะคะนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์แจ้งนะคะช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
2: นายนิกรจำนงครับออกมาชี้แจงมติของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับที่ให้ส.ส.ถอนรายชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส.77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อได้ครบ189เสียง

0: างพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งร่วมเข้าชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแล้วก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ที่ระบุไว้ชัดว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่มีครูหาเลือกตั้งแม้รัฐสภาจะมาเลือกให้เหลือ100คนก็ยังมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากต้นทางอยู่ดีครับลำดับคะแนนที่ได้มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนหากรัฐสภาไปเลือกอันดับรองลงไปอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็นการบังคับโดยปริยายว่ารัฐสภาต้องเลือกตามผลการเลือกตั้งโดยตรงไปด้วยในทางปฏิบัติปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอำนาจของส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่ากึ่งโดยตรงที่เสนอมาก็จะมีปัญหาครับเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาจึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองอำนาจนี้และจะหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกของภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อถึงแม้ถอนชื่อแล้วก็ยังมีชื่อครบอยู่เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองพรรคมีความแตกต่างกันมากทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จและมองว่าการยื่นสองร่างไม่เหมาะสมเนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้แต่ว่าตามหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้นครับ
1: มาฟังจากทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคุณยศชนันท์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือกันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะชี้แจงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีทีนี้พอพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปเสียงจะเพียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณยศชนันท์บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินค่ะที่สภากำลังหารือกันถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะออกมาแถลงแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยากให้แยกส่วนว่าอันไหนเป็นเรื่องของครม.อันไหนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นคนละส่วนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความร่วมมือด้านอื่นๆมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงค่ะ
0: ส.ส.เขต 2 สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปลนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ครับหวั่นเกษตรกรภาคใต้ขาดทุนยับนายจุรีนุ่มแก้วส.ส.เขต 2 จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภานำความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากุ้งดิ่งเหวลงทันทีโดยนจุลีบอกว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันซึ่งช่วยพยุงให้ราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยระบายผลผลิตกุ้งจากภาคอื่นๆเข้ามาขายในพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าหลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลให้เกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและก็ค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดให้ราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ40-50บาทซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปมากกว่านี้ครับกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อจะเริ่มทยอยตายและทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นจนแทบแบกรับไม่ไหว

0: ญหานี้แก้ได้ไม่ยากเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อดีกับมาเลเซียมาโดยตลอดครับจึงขอส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วนครับอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาขอผ่อนปลนมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรสามารถจับกุ้งที่ค้างอยู่เต็มบ่อออกไปขายเพื่อดึงเงินทุนกลับคืนมาส่วนประเด็นความขัดแย้งหรือว่าการตอบโต้ทางการค้าในเรื่องปลากระพงที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วยเกษตรกรระบายกุ้งเสร็จแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเคลียร์ใจและแก้ปัญหากันในภายหลังได้ครับจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งลงมือทำทันทีเพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ครับ
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบรรยากาศตามธกส.นะคะหลายจังหวัดก็คับคั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมานะคะส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงไปเรียบร้อยแล้วผ่านสมาร์ทโฟนแต่ว่ามาให้กำลังใจคนที่ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูบรรยากาศของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนก็ไปลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ขอนแก่นค่ะธกส.บรรยากาศวันนี้ก็มีการจัดจุดบริการตรวจสอบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดนะคะนักข่าวก็ไปคุยกับคนที่มายืนยันสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้นะคะอายุ79ปีค่ะทางคุณพาหล่มเพชรนะคะมาพร้อมภรรยาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ช่วยนะคะก็บอกว่าดีใจนะคะโครงการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มเติมค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้ก็อายุ28ปีค่ะนายสันติกว้างชัยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะคะเลือกมาดำเนินการที่ธนาคารค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีคนทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามารับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ก็สามารถดำเนินการได้นะคะมีบางคนค่ะก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาทำไมพาญาติมาดำเนินโครงการนี้ค่ะก็มาเพ่นกำลังใจให้นั่นเองมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธกส.นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะมีผู้มีสิทธิ์เดิมมายืนยันสิทธิ์ประมาณ100คนปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะธนาคารก็จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดวันค่ะทางผู้จัดการใหญ่ธกส.นายชัดชัยสิริไรนำทีมลงใต้ไปที่สตูลค่ะไปตรวจเยี่ยมดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ธกส.สาขาละงูเกษตรกรลูกค้าและประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะคะทางธกส.ฝากถึงผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถติดต่อธกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศมี call center 02-555-0555 ค่ะส่วนกระทรวงการคลังย้ำมานะคะว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะมี5ช่องทางให้เลือกนะคะผ่านทางแอปเป๋าตังผ่านทางแอปทางรัฐผ่านทางเว็

0: ไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะประกาศผลการลงทะเบียนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคนที่ประกอบด้วยคนเหล่านี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะนักบวชค่ะผู้ต้องขังผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ผู้ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีกรณีที่เพราะว่ามีการทักท้วงนะคะว่าเอบางคนนี้ถูกลูกเอาไปยืดลดหย่อนภาษีไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ทราบว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้พ่อแม่มีสิทธิ์อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะนำมาเพิ่มเติมค่ะ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมจะผลักดันเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการหวังให้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนปกติครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยนายชนันท์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเคยร่วมดำเนินโครงการเพื่อช่วยผู้พิการทั้งเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้พิการทางสมองการผลิตเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสมาร์ทโฮมรวมถึงพยายามที่จะทำวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องกายอุปกรณ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนหลายอย่างครับแล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้พิการทุกคนว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันนี้เราเข้าใจและจะทำให้ศักดิ์ศรีของการอยู่ในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันรวมไปถึงปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์กับผู้พิการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เห็นว่าวาระมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเปิดรับและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าประเทศไหนจะทำได้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แพ้ประเทศนั้นแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนไว้ใจและหวังดีกับทุกคนจริงๆจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมย้ำเรื่องใดที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันทันทีครับ
0: ค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะที่อำเภอโคกโพค่ะมีเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจฝ่ายปกครองสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพปัตตานีค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกับกลุ่มแต่งกายคล้ายทหารพรานหลังจากที่เจรจากันหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนค่ะยืนยันตัวตนแล้ว1คนคือนายมุสลิมเจ๋เหมาะนะคะผู้ต้องหาหนีหมายจับหลายคดีเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันครั้งนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบชุดเดิมที่เคลื่อนไหวหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพและรอยต่อ

0: ภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะวางแผนก่อเหตุระลอกใหม่จึงเข้าไปปิดล้อมบ้านต้องสงสัยดำเนินมาตรการขั้นเบาโดยเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่ว่าเจรจากันหลายชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะบุคคลในบ้านใช้ปืนยิงเปิดทางหนีบรรยากาศตึงเครียดเจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนสงบก็ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยิงย้อล้อยางสกัดรถกระบะต้องหาค้ายาเสพติดก่อนจนมุมริมถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ขับรถไล่ติดตามรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่กำลังขับรถหลบหนีการจับกุมเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดตรังจำนวนกว่า 160,000 เม็ดนัดรับของกลางที่กระบี่แต่เมื่อถึงจุดนัดหมายแต่ระหว่างทางนั้นครับนายเอไหวตัวทันพยายามขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกหมู่2ตำบลทับปลิกเจ้าหน้าที่จึงต้องยิงล้อรถผู้ต้องหาจนเสียหลักไปจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกยาไอซ์อีกจำนวน1ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าล็อตนี้มีการสั่งการมาจากเครือข่ายในเรือนจำนครศรีธรรมราชครับ
1: อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องราวของการคืนสิทธิ์ทำกินแล้วก็รักษาผืนป่านะคะวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะโดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12,500,000 ไร่ตั้งแต่วันที่30มกราคมปีนี้นะคะครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,200,000 รายค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะคะมีเอกสารรับรองในรูปแบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้ประกอบการทำกินเข้าถึงบริการภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นมีการยกตัวอย่างนะคะจุดหนึ่งนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เกษตรกรทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้รับสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้วนะคะโดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านนานกกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจำนวน190รายพื้นที่ 2,052 ไร่นะคะรวมกัน190รายค่ะได้รับการพอได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะก็ได้รับการรับรองไปยื่นขอมาตรฐาน GAP ค่ะก็คือการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็สามารถที่จะยกระดับผลผลิตทุเรียนของตัวเองค่ะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับและคุณยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: กกต. คทม.ครับจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมรรถฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงย้ำการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ด้วยนะครับนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.เข้าร่วมย้ำว่าการเลือกตั้งสมรรถฉันท์เกิดขึ้นไม่ได้ครับหากขาด3องค์ประกอบก็คือความเห็นพ้องร่วมกันความพึงพอใจร่วมกันและก็ความปรองดองร่วมกันเพื่อ

0: ในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับของทุกฝ่ายในวันนี้ครับจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณ์ที่พบเจอรวมถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าป้องกันตนเองรวมทั้งแนวทางในการป้องปรามโดยมุ่งหวังหลังประกาศผลเลือกตั้งจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มีความสร้างสรรค์กับทุกคนส่วนตัวเชื่อมั่นทุกคนอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนากรุงเทพมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่พื้นที่แม่เสรียงเมื่อวานนี้นะคะ 18:30 น.ที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108บริเวณทางเข้าบ้านห้วยปูตำบลแม่หอกน้ำนี่มีปริมาณมากไหลเชี่ยวแรงท่วมทางข้ามจนรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีดินสไลด์ไหลทะลักออกมาปิดทับเส้นทางด้วยค่ะช่วงบ้านป่าจี้ล่างระหว่างอำเภอแม่เสรียงถึงตำบลแม่หอกค่ะการจราจรก็ติดขัดเลยนะคะรถติดสะสมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางอสของอำเภอแม่เสรียงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเคลียร์ดินออกจากผิวการจราจรเปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตอน3ทุ่มขณะเดียวกันอำเภอแม่เสรียงก็ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่หอกค่ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะก็ออกไปตรวจสอบพิกัดค่ะจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยว13คนเป็นชาย8หญิง5ทั้งหมดปลอดภัยดีก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะพามาพักรวมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีอินเดียครับช่วงเช้าวานนี้ตำรวจท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจท้องถิ่นซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กแบบ B&B ความสูง5ชั้นซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างเปิดกิจการร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านมันวิทยานครหรือว่าชุมชนฮาวส์รานีทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือว่าแออัดมีตรอกซอกซอยคับแคบขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักในโรงแรม47คนหน่วยดับเพลิงนิวเดลีระดมรถดับเพลิงและก็ยานพาหนะกู้ภัยฉุกเฉินกว่า10คันควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนครับมีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้17รายเป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศแถบแอฟริกาเอเชียใต้ซึ่งเดินทางมายังอินเดียเพื่อเคารพการรักษาพยาบาลหรือร่วมเดินทางมาดูแลญาติที่ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่า40คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเพราะไฟลวกและสำลักควันในจำนวนนี้ครับ8คนอาการสาหัสและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
1: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะผ่านร่างมติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยผู้นำสหรัฐจะต้องออกคำสั่งถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านถ้ารัฐสภายังไม่อนุมัติให้ใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามอย่างเป็นทางการค่ะการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ล่าสุดภายในรัฐสภาของนายทรัมป์ค่ะเป็นภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ยากจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของฝ่ายบริหารโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างมตินี้รวมกับพรรคเดโมแครตค่ะขณะที่ไม่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลงคะแนนคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ว่าข้อมตินี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติดังกล่าวนั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณสสิธรกุวังคติโลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
6: ฮะ
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณ

0: เรียนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
1: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
4: สวัสดีค่ะ 12.36 นะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลค่ะประจำวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะ4 มิถุนายน 2569ค่ะวันนี้ดิฉันกุลิศราสุทธิสมุทรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็มีหลายข่าวสารนะคะมาอัปเดตกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีสัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะเป็นประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวน้อยจริงช่วงตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็เริ่มต้นในการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเข้าไปเที่ยวเข้าพักค้างแรมอะไรต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของอีก1แหล่งท่องเที่ยวนะคะที่วันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับประธานกลุ่มอาสานำเที่ยวภูผาด่างนะคะหลายคนเคยได้ยินชื่อแต่ก็ยังไม่เคยไปภูผาด่างอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีเรื่องของการค้นพบเขาเรียกว่ากระดูกของสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกระดูกชิ้นใหญ่มากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเข้าไปค้นพบนะคะแล้วก็ตอนนี้กระดูกนั้นเนี่ยกลายเป็นหินตอนนี้เก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะโดยทางกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นทราบข่าวเบื้องต้นนะคะว่ารอหน่วยงานมาพิสูจน์ทราบว่ากระดูกชิ้นนี้เนี่ยเป็นกระดูกของสัตว์ชนิดใดนะคะคือเมื่อกระดูกกลายเป็นหินก็แสดงว่ายาวนานมากๆเลยก็เป็นเรื่องราวใหม่นะคะในพื้นที่ก็อยู่แถวๆนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันนะคะกับประธานกลุ่มอาสาน้ำเที่ยวภูผาด่างในอีกสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปอัปเดตนะคะข่าวสารในสกลนครของเรานะคะว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างนะคะไปกันที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารค่ะเมื่อวานนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาจังหวัดสกลนครก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3 มิถุนายน 2569ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาจังหวัดสกลนครจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลค่ะโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิวรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครธรรมยุทธพระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครนะคะพระครูกิติธรรมนิวิตรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ค่ะโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนคณะอุบาสกอุบาสิกาและ

0: ประชาชนนะคะซึ่งก็ต่างแต่งกายด้วยชุดสีม่วงค่ะซึ่งเป็นสีประจำพระองค์นะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาลงนามถวายพระพรชัยมงคลค่ะทั้งนี้จังหวัดสกลนครโดยคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครค่ะกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตามมติของมหาเถรสมาคมเพื่อให้ประสบนิกรชาวสกลนครได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคงและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและผู้เข้าร่วมในพิธีเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะไปกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจากการเสด็จสู่สวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2568ยังความโศกเศร้าและอาลัยในหมู่ประสบนิกรประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีประกาศกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคมปีพุทธศักราช2569ซึ่งก็เป็นที่ทราบทั่วกันแล้วนั้นนะคะทางวัดอาจาโรรังสีค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบรรพชาอุปสมบทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลค่ะเป็นระยะเวลา 1 พรรษานะคะสำหรับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาทหารที่พลีชีพอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยจากสงครามชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาอีกด้วยนะคะสำหรับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนะคะก็ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทได้โดยสมัครได้นะคะที่เจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันก็คือในห้วงระยะเวลาที่รับสมัครนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายนนี้แล้วก็จะมีการเอารายงานตัวในช่วงวันที่5กรกฎาคมถึง18กรกฎาคมมีการรายงานตัวแล้วก็เข้ารับการฝึกหัดนาคและท่องคำขอบวชค่ะส่วนที่19กรกฎาคมก็จะประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะก็ทั้งนี้นะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่วัดอาจาโรรังสีตำบลไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวดีกันต่อค่ะ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิด เริ่มลงมือทำ

0: สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
4: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลวันนี้มี1เรื่องเลยนะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากเพจคนข่าวสกลนครนะคะเป็นเรื่องของโจรแสบค่ะตระเวนหลอกเอาเบียร์ตามร้านค้านะคะจากกรณีที่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะมีการโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อเตือนภัยชายตามภาพนี่แหละค่ะที่มีพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ตระเวนไปยังร้านค้าต่างๆนะคะโดยเฉพาะนะคะก็จะเลือกร้านที่มีผู้สูงอายุนี่แหละดูแลอยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านค้าบ้านหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์นะคะชายคนดังกล่าวก็มีการใช้อุบายแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่บ้านนะคะหรืออบต.ค่ะว่าให้มาเอาเบียร์นะคะบอกว่าให้มาเอาเบียร์ไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีคนมาจ่ายเงินทีหลังก็เลยทำให้ร้านค้าเนี่ยหลงเชื่อค่ะหลงเชื่อแล้วก็เลยมอบเบียร์ให้ไปก่อนจะนำเบียร์ที่ได้เนี่ยเอาไปขายต่ออีกนะคะทั้งนี้นะคะในโซเชียลมีเดียก็ออกมาแฉพฤติกรรมดังกล่าวนะคะว่ามีการก่อเหตุในพื้นที่หลายครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบ้านม่วงก็มีอำเภอวฤชภูมินะคะแล้วก็อำเภอสว่างแดนดินด้วยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการเป็นวงกว้างอีกด้วยนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าล่าสุดก็ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปะเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สว่างแดนดินค่ะก็ติดตามจับกุมตัวคนร้ายรายนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะผู้ประกอบการร้านค้านะคะหากพบเห็นเนาะอาจจะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวในลักษณะนี้นะคะเข้ามาติดต่อซื้อของบอกว่าเดี๋ยวเอาไปก่อนเดี๋ยวจะมาจ่ายทีหลังแบบนี้อันนี้ต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินนั่นเองนะคะส่วนอีกข่าวนึงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องเตือนภัยคนในพื้นที่นะคะเจ้าของบ้านนะคะแถววัดป่าสุทธาวาสสุดทนโจรขโมยของบ่อยครั้งนะคะติดกล้องวงจรปิดจับภาพได้คาหนังคาเขาเลยนะคะก็เป็นเจ้าของบ้านพักแถวๆวัดป่าสุทธาวาสละค่ะเส้นถนนสกลนาแกอำเภอเมืองสกลนครก็ออกมาแจ้งเตือนภัยผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหลังประสบปัญหาทรัพย์สินภายในบ้านสูญหายอยู่บ่อยครั้งเลยจนกระทั่งตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดและก็สามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้ตามภาพนี่แหละค่ะนะคะผู้เสียหายระบุบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะคะคนร้ายเข้าไปขโมยไข่ไก่และมะพร้าวไปนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ยังมีทรัพย์สินอื่นๆสูญหายไปแล้วหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรตัดหญ้าขนาดใหญ่ร่มก็ขโมยไปนะคะแล้วก็ของใช้อื่นๆอีกจิปาถะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเตือนพ่อแม่พี่น้องล่ะค่ะให้ระมัดระวังกันให้ดีเนาะนำเรื่องราวนี้ก็มาแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังบ้านเรือนของตนเองให้ดีด้วยอ้าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจคนข่าวสกลนครด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับประธานกลุ่มอาสานำเที่ยวภูผาด่างนะคะว่าตอนนี้เปิดการท่องเที่ยวแล้วนะคะจะไปเที่ยวกันแบบไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการค้นพบกระดูกสัตว์ชนสัตว์ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำการเก็บรักษาไว้อยู่รอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
3: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟัง

0: ได้ได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บ

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT
2: Connect บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
3: เอาละค่ะกลับมาติดตามในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าภูผาด่างตอนนี้เราจะไปคุยกับคุณธนาวิทย์คึมยราชนะคะประธานกลุ่มอาสานำเที่ยวภูผาด่างบ้านหัวหีบสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณยูครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: ค่ะวันนี้ทักทายกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยคุยกันนานพอสมควรเนาะตอนนั้น
4: น่าจะประมาณปีหนึ่งได้แล้วครับคุณยูครับ
3: ปีหนึ่งนะตอนนี้เห็นว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมีช่วงที่ปิดฟื้นฟูธรรมชาติใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับคุณยูครับก็คือยึดตามปฏิทินเดียวกันในส่วนของปฏิทินของอุทยานแห่งชาติภูผายนเลยครับคุณยูครับเปิดพร้อมกันครับผม
3: ค่ะก็คือพื้นที่ของภูผาด่างนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางอุทยานแห่งชาติภูผายนถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับคุณยูครับ
3: ที่แห่งนี้เป็นยังไงคะภูผาด่างที่เราได้ยินชื่อบางคนเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยไปอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนค่ะเชิญค่ะ
4: ในส่วนของภูผาด่างครับจะอยู่ที่บ้านห้วยหีบครับคุณยุในส่วนนี้คำว่าด่างมันจะเกิดจากหน้าผาส่วนหนึ่งครับคุณยุที่เกิดจากฝนตกลงมาเวลาน้ำมันหยดลงมามันทำให้เกิดตะไคร่น้ำบางจุดมันก็เลยจะเป็นสีขาวบางจุดก็เลยจะเป็นสีดำพอดีคนภูไทยเขาจะเรียกดำกับขาวตัวนี้ว่าด่างก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นภูผาด่างครับคุณยุครับ
3: อ่าฮะก็เลยเป็นชื่อที่มาของชื่อภูผาด่าง
4: ใช่ครับผม
3: ถ้าเกิดว่าไปจากตัวเมืองเนี่ยไกลไหมคะ
4: จากตัวเมืองมาถึงบ้านห้วยหีบระยะทาง28 กิโลเมตรครับคุณยูครับ
3: 28ก็คือไปที่บ้านห้วยหีบนั่นเองแล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปใช่ไหมคะคือเพื่อที่จะไปเข้าไปชมวิวที่จุดชมวิวอะค่ะ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ค
3: ุ
4: ณยูครับเราจะเฉลี่ยการเดินอันนี้คือมันไม่ได้ถือว่าเป็นเส้นทางยากมากนะครับแทบจะเดินได้ทุกไปแต่ว่าอยากให้เผื่อเวลาไว้ประมาณ4 ชั่วโมงครับ
3: 4 ชั่วโมงหมายถึงไปเข้าไป2 ชั่วโมงเหรอคะเดินเข้าไป2 ชั่วโมงเหรอคะ
4: ตักอีก2 โดยประมาณเผื่อพักเผื่อทานข้าวนู่นนี่ก็คือเผื่อถ่ายรูปอยากให้มีเวลาประมาณ4 ชั่วโมงครับคุณยุ
3: ค่ะค่ะถ้าไปช่วงนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างคะช่วงนี้บรรยากาศช่วงฝนเนี่ยค่ะจะเป็นยังไง
4: โอเคคือช่วงนี้เป็นช่วงเปิดก็ถ้าวันที่โดนฝนก็จะคนที่จะพร้อมเปียกครับคุณยุบรรยากาศการถ่ายภาพมันก็จะเป็นมีหมอกขึ้นตามผาตามเขาครับผ
3: ม
4: อย่างที่ในภาพเลยก็คือมันจะเขียวมันจะเป็นช่วงของป่าเขียวครับคุณยุแต่ปัญหาก็คือเราเปียกแน่นอนถ้าคนพร้อมเราก็ยินดีเนี่ยมันจะเป็นหมอกลงแบบที่ในภาพครับคุณยุ
3: อ๋อจะมีหมอกแบบนี้สวยๆเลยใช่ไหมคะถ้าไปช่วงนี
4: ้แต่ว่าภาพที่เป็นที่ลงแบบเมื่อกี้ต้องเป็นจังหวะที่ฝนตกบนเขานะครับคุณยุแล้วฝนตกเราจะเจอ
3: ใช่คือมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นที่เราไปด้วยเนาะ
4: ถูกต้องครับแต่ไม่ใช่แค่ว่าฝนตกระหว่างที่เราเดินทางมาถึงหมู่บ้านขึ้นไปด้านบนเราจะไม่รับประกันว่ามันจะมีหมอกลงไหมแต่ถ้าด้านบนกำลังเติมอยู่ปุ๊บฝนลงมาแล้วฝนหยุดตอนนี้จะมีหมอกอยู่บนเขาแน่นอนครับคุณยู
3: ค่ะอันนี้พูดถึงจุดเด่นนิดนึงเราจะเห็นชะง่อนหินมันเป็นรูปอะไรอะคะคือแบบจุดเด่นของภูผาด่างเลยเนี่ยจุดชมวิวตรงนี้ค่ะ
4: จุดชมวิวตรงนี้นะครับคุณยูบางคนก็จะมองว่าเป็นหัวจระเข้บ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างภาพคล้ายถ้าสมมติเราแบบจินตนาการไม่ออกเลยมันจะคล้ายกันกับจุดชมวิวผาหลงสักที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและก็จะเป็นวิวเดียวกันกับในส่วนของพระอาทิตย์ตกเลยครับคุณยู
3: แสดงว่าถ้าไปถึง
4: ถ้าแบบคิดไม่ออก
3: ถ้าไปถึงจุดนี้ต้องแบบหายเหนื่อยแล้วแบบสวยมากแน่ๆเลยนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเนาะ
4: ใช่ครับแล้วก็ถือว่าเดินไม่ไกลมากนะครับในระยะเวลา4 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องต่อแถวสายรูปแบบคนก็ไม่

0: ครับคุณยุ
1: คนไม่ได้แออัดเดินไปชิวๆชมธรรมชาติไปเรื่อยๆทางเดินก็ไม่ได้สูงชันใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้สูงชันเนาะ
1: ไม่ได้สูงชันไปได้เลยขอให้เรามีกำลังเดินไปเรื่อยๆชมธรรมชาติไปเรื่อยๆระยะทางเท่าไหร่นะคะที่จะไปถึงจุดตรงชะง่อนหินตรงนี้ค่ะ
0: เสร็จระยะทางนะครับระยะทางทั้งหมดเลยนะครับระยะทางทั้งหมดมันจะประมาณ7กิโลเมตรกว่าแต่ถ้าเราเดินตรงแบบไม่พักเลยนะครับไม่พักเลยคุณยุแบบเดินตรงไปที่หน้าผาอย่างเดียว1ขา45นาทีครับคุณยุถึงเลย
1: 45นาทีถ้าเดินไปเรื่อยๆไม่พักใช่ไหม
0: ไม่พักเลยใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณไม่เกินนี้ครับคุณยุแบบเดินไม่พักไม่เกิน15
1: แล้วเราจะเห็นธรรมชาติ
0: หน้าผา
1: ค่ะแล้วเราจะเห็นธรรมชาติแบบมีต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าเขียวๆสวยๆอะไรเยอะแยะในเส้นทางเดินไหมคะ
0: ในเส้นทางนะครับในเส้นทางที่จัดไว้ครับมันจะมีในส่วนของถ้ำที่เป็นถ้ำพระที่คู่กันก
1: ับ
0: เป็นพระพุทธรูปก็คือเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปคู่กับถ้ำพระเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินครับคุณยุในส่วนตรงจุดพระพุทธรูปสลักหินเรายังมีการพบในส่วนของเศษซากไขโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์และก็หลายๆยุคมันจะเหมือนว่าอ่ะเป็นพื้นที่ที่มีคนสมัยก่อนมาใช้พื้นที่แต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการมาอาศัยนะครับ
1: ค่ะมาใช้พื้นที่เฉยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็พอจุดที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือเราก็จะขึ้นไปบนหน้าผาตรงนี้นะครับที่เป็นฝั่งของพระอาทิตย์ตก
1: ค่ะ
0: และที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของอีกเส้นทางเดียวกันขากลับเราจะมีภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ประเมินอายุประมาณ 2,500 ปีถึง 3,000 ปี
1: ค่ะ
0: เป็นภาพเขียนที่ยังอยู่เขียนสีที่อยู่ในถ้ำยังเป็นสภาพที่ยังสมบูรณ์เลยครับคุณยุ
1: ค่ะอันนี้ดีมากเลยเนาะเราจะได้ชมเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ด้วยเอาเป็นว่าในช่วงท้ายเวลามีนิดเดียว เห็นว่าตอนนี้มีเรื่องของการค้นพบกระดูกสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ในข่าวเขาบอกว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์อย่างนี้จะเป็นยังไงคะเนี่ยหรือว่าต้องยังไงคะ
0: คือทีนี้มันเป็นในส่วนของพ่อเปียงกับพ่อฝังเด็ดนะครับก็คือไปใช้เขาลูกนี้แหละการดำรงชีพแล้วท่านก็ไปเจอนะครับท่านมาเจอปุ๊บท่านก็เลยถ้าคือเจอก็เลยมาติดต่อกับทางกลุ่มครับ
1: ค่ะ
0: ว่าให้ช่วยหน่อยได้ไหมพ่อก็ไม่แน่ใจว่าของที่เจอเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นหินแต่มันคล้ายกระดูกทางกลุ่มก็เลยประสานไปยังสำนักที่ขอนแก่นนะครับในส่วนของของส่วนของในส่วนของปูเวียงและก
1: ็
0: สำนักธรณีเขตสองที่ขอนแก่น
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นเขาก็รับปากว่าจะเป็นผู้มาสำรวจให้ครับคุณยุว
1: ่
0: าตอนนี้ก็คือยังติดคิวอยู่ถ้ามาวันไหนเราก็คงจะรู้กันว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนอะไรยังไงครับคุณยุครับ
1: อ๋อก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าต้องส่งต้องมีเจ้าหน้าที่เนาะมายืนยันอีกทีนึงว่ากระดู
0: ก
1: ตรงนี้คือกระดูกอะไรเดี๋ยวขอดูภาพนิดนึงนะคะให้น้องเกมเปิดภาพให้หน่อยว่ากระดูกที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ตรงนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่แถวนั้นนั่นเองที่ชาวบ้านไปพบเนาะนะคะคุณธนวิทย
0: ์ใช่ครับแล้วก็คือที่มันจะเชื่อมโยงกันแบบนี้ด้วยครับคุณล
1: ุ
0: กท
1: ั
0: ้งหนึ่งในส่วนของสำนักเขตสองที่ขอนแก่นมาตรวจหลุมขุดค้นในส่วนของอีกเขาลูกนึงน่าจะเป็นอบต.เหล่าคนพ้อ
1: ค่ะ
0: รับผิดชอบตรงนั้นก็ยังเจอเศษแต่ตอนนี้ของทั้งหมดอ่ะเก็บอยู่ที่อบต.เหล่าคนพ้ออยู่ครับ
1: ค่ะอ๋อแสดงว่าม
0: ีร่องรอยเชื่อมต่อกันก็คือเขาเจอครั้งนึงแล้วเป
1: ็
0: นเขาคนละล
1: ู
0: กแค่น
1: ั้
0: นเองคร
1: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อหากว่ามีความชัดเจนแล้วนะคะก็ยังไงฝากคุณธนวิทย์ทิ้งท้ายหน่อยว่าเบอร์ติดต่อกลุ่มอาสานำเที่ยวที่จะพาเที่ยวภูผาดางค่ะติดต่อได้ยังไงบ้างคะขอเบอร์ติดต่อได้ไหมคะเชิญค่ะเวลานิดเดียวแล้วค่ะ
0: ได้ครับผมเบอร์ติดต่อจะเป็น095ครับ
1: ค่ะ
0: 701ครับ
1: ค่ะ
0: 1062
1: ค่ะ
0: น้องจะเป็นน้องโจเซฟเป็นคนคอยรับสายโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงคร
1: ับ ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรามาอัปเดตเพิ่มเติมเรื่องของการท่องเที่ยวภูผาด่างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณธนาวิทย์มากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz

0: จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อไทยถอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเอาไปปรับแก้ที่มาสสรด้านจุลพันธ์ยืนยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสสพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นก็ต้องน้อมรับฟังความเคารพเป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยืนยันว่าไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อพรรคเพื่อไทยต้องทํา2เรื่องคือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผลและความจําเป็นแนวคิดในข้อห่วงใหญ่เรื่องความสุ่มเสี่ยงของตัวกฎหมายและจะปรับแก้หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใหญ่อย่างไรต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถลงชื่อพรรคเดียวเพื่อผลักดันร่างของเราได้ในส่วนของร่างหลักก็หนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายร่างของภูมิใจไทยคงต้องกลายเป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของสมการทางการเมืองยศชนันตอบไม่ชัดเรื่องทักษิณมอบให้ดูแลพรรคกระแพทองธารยืนยันงานบริหารบ้านเมืองและงานพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพินทองธาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุเรื่องการเมืองนายทักษิณได้มอบให้นายยศชนันและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะที่ปรึกษาและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยดูแลบริหารงานในพรรคได้ฝากอะไรหรือไม่ว่าการบริหารบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่ทุกคนทำเต็มที่ส่วนการบริหารงานพรรคมีโครงสร้างอยู่แล้วโดยโครงสร้างของพรรคจะมีที่ปรึกษาซึ่งนางสาวแพทองธารดูในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนพรรคส่วนฟังจากข่าวดูเหมือนว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งและวางมือทางการเมืองนายยศชนันกล่าวว่าเรื่องการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรคซึ่งนางสาวแพทองธารเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วส่วนตัวของนายยศชนันมีโอกาสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารของพรรค
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพา

0: ุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: อสมทเพื่อชุมชน
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงของวันนี้ปกติแล้วทุกวันพฤหัสเนี่ยช่วงร่วมใจป้องกันไฟป่านะครับซึ่งก็ช่วงนี้ฤดูการไฟป่าก็คงจะเรียกได้ว่าลดลงเยอะแล้วเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็เลยดรอปในเรื่องของรายการร่วมใจป้องกันไฟป่าสักช่วงหนึ่งก่อนนะฮะช่วงนี้ก็กลับมาสู่ในเรื่องราวของออนซอนภูพานนะฮะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงออนซอนภูพานอีกสักนิดหนึ่งก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับออนซอนภูพานก็คือเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นที่สกลนครเองนครพนมกาฬสินธุ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางในเครือของภูพานเนี่ยนะฮะแต่วันนี้ต้องขออนุญาตพูดภาพรวมข่าวสารทั้งสกลนครแล้วก็ทั้งนครพนมหรือแม้กระทั่งกาฬสินธุ์ไปก่อนนะฮะหลังเดี๋ยวช่วงต่อๆไปเนี่ยได้จะมาเน้นเรื่องของสิ่งที่ของดีของภูพานเนี่ยมีอะไรกันบ้างจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็บางที่บางแห่งก็เห็ดเยอะไม่รู้ว่าจะโรยหรือยังนะมีเห็ดเยอะเหมือนกันนะฮะรวมถึงของปงของปลาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นภูพานเองก็เป็นจะเรียกว่าเป็นตลาดพื้นที่ขนาดใหญ่นะฮะที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปหาของป่ามาจำหน่ายมาขายกันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเกี่ยวกับทรัพยากรที่สามารถนำมาบริโภคได้แล้วก็นำมาขายได้เหลือใช้ก็นำมาขายในส่วนของภูพานนะฮะนะครับก็ยังมีในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ในเครือของภูพานนี่ก็จะมาคุยกันในโอกาสต่อๆไปวันนี้กลับมาวันแรกในส่วนของหลังจากที่ทุกๆวันพฤหัสก่อนหน้านี้ก็จะเป็นร่วมใจป้องกันไฟป่านะฮะหน้านี้ก็ไฟป่าลดลงเยอะแล้วเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็เปลี่ยนช่วงดับไว้เดี๋ยว 3-4 เดือนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่สำหรับร่วมใจป้องกันไฟป่านะฮะวันนี้ก็เป็นออนซอนภูพานนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะก็ถือได้ว่าก็อย่างที่บอกกันก็เดี๋ยวพูดภาพรวมข่าวสารทาง2-3จังหวัดนี้ไปก่อนกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของร่วมเทิดไทยองค์ราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งก็ผ่านมาหมาดๆเมื่อวานนี้เองแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันนะฮะปลายสินีไทยเปิดให้สั่งจองเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2019ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Thailand พร้อมโพสต์และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศในราคา300บาทนะฮะซึ่งก็สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2019เป็นต้นไปนะครับก็สั่งจองได้นะฮะก็ในส่วนนี้เนี่ยใครที่สนใจนะฮะเข้าไปที่ Thailand พร้อมโพสต์นี่ก็ได้นะฮะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันของไปรษณีย์นะก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเรื่องแรกที่มาฝากกันก็แล้วกันนะฮะนะครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะตอนนี้ก็ผ่านมา3วันวันนี้มาเริ่มวันที่4แล้วนะฮะเรื่องของไทยช่วยไทย60 40นะฮะไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมนะฮะหลายคนก็คงจะไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะช่วงแรกๆนี่ก็จะเยอะหน่อยนะผู้คนตามสถานที่ต่างๆจะเป็นห้างร้านใหญ่ๆนะโดยเฉพาะซุปเปอร์สโตร์ใหญ่ๆนี่ก็ที่เปิดเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะมีประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะฮะนะก็ในช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องตามตลาดนี่ก็เรียกว่าส่วนมากก็จะเข้าร่วมโครงการเหมือนกันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกว่าใช้จ่ายสะดวกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะในส่วนของทางด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคลังได้เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2019เกณฑ์ใหม่นะฮะเกณฑ์ใหม่รายบุคคลฟังให้ดีนะฮะผู้ที่มีบัตรเดิมรายเก่านะฮะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่เน้นคัดกรองแบบรายบุคคลเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้มีรายได้น้อยตัวจริง
ถ้ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มตกหล่นต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่สำรวจก่อนนะสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนให้โดยตรงยังไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยใครที่ยังไม่เคยทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นก็ยังไม่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยตอนนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยทำนะซุ่มกลุ่มรายเก่ามีบัตรเดิมอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนใหม่อย่างที่มึงกล่าวมาข้างต้นนะฮะต้องไปลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่นะนี่ว่าเป็นการเน้นคัดกรองรายบุคคลนะครับนะฮะก็เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์4มิถุนายนถึง21มิถุนายนเริ่มวันนี้นะฮะ4มิถุนาถึง21มิถุนายนก็ไปยืนยันตัวตนใหม่สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับของปีนี้เนี่ยเขาเปิดให้ยืนยันใหม่นะฮะวันที่17กรกฎาคมประกาศผลการลงทะเบียนแล้วก็เริ่มยืนยันตัวตนสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์นะครับ1สิงหาคมก็เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะฮะก็เรียกว่าสะดวกทางไหนลงทะเบียนทางนั้น5ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือว่าโครงการเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ mof.go.th เนี่ยนะฮะก็เข้าไปใช้ได้เหมือนกันนะฮะหรือยืนยันที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามนะฮะส่วนเกณฑ์คุณสมบัติใหม่เบื้องต้นนะครับพิจารณารายบุคคลก็สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้หรือการจ่ายเงินให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเงินฝากรวมสลากเลยนะไม่เกิน 100,000 บาทวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทและไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะยกเว้นมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อรับจ้างรถเกษตรประเภทไม่เกินคันประเภทละ1คันก็คือไม่เกิน 300cc แล้วก็ตามเรื่องของรถ3ล้อรถ4ล้อรับจ้างเรื่องเกษตรกรรมนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คือถ้าใครว่างแกง่ายๆคือใครมีรถเป็นเจ้าของรถยนต์นี่ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์นะฮะก็เขาเรียกว่าเขาต้องคัดสำหรับผู้ที่รายได้น้อยจริงๆนะฮะอาหารสาลีมทรัพย์ห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านและที่ดินนะฮะเกษตรกรไม่เกิน10ไร่ไม่ใช่เกษตรกรไม่เกิน1ไร่นะฮะนั่นก็คือเกณฑ์คุณสมบัติใหม่เบื้องต้นพิจารณารายบุคคลนะครับนั่นก็คือวันนี้วันแรก

0: สำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่นะเกณฑ์ใหม่รายบุคคลตามที่กล่าวมาส่วนมากก็จะบัตรเดิมก็น่าจะได้นะก็ลองไปยืนยันนะฮะบัตรเดิมนี่ก็ต้องยืนยันนะผู้ที่บัตรเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยเนี่ยหรือว่ากลุ่มตกหล่นก็ยังไม่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยนะจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจอีกรอบนึงกันก่อนสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยลงนะฮะอันนี้เปิดสำหรับผู้ที่บัตรเดิมรายเก่าก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะฮะฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกับช่วงเวลาของอสมทผู้ชุมชนช่วงออนซอนภูผ่านนะครับโดยผมชิลาชินวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นะฮะ
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
6: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
7: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้าย
8: ผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
4: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ครับก็คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงของสมทผู้ชุมชนในช่วงรายการอสรภูผ่านนะครับขอย้ำกันอีกครั้งนะปกติทุกวันพฤหัสที่เป็นในช่วงของร่วมใจป้องกันไฟป่าแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็กลับมาเป็นออนซอนภูพานอีกครั้งนะฮะเรียกว่าดัดหยุดในช่วงของรายการร่วมใจป้องกันไฟป่าไว้สัก 3-4 เดือนนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ไฟป่าก็เข้าสู่หน้าฝนละนะฮะอะไรกลับมาเป็นออนซอนภูพานก็จะมีข่าวสารหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับทางกลุ่มภูพานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะจะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรก็แล้วแต่ข่าวสารนะฮะเรื่องของสิ่งที่เป็นอยู่ในกลุ่มภูผ่านเนี่ยมาพูดคุยมาฝากกันนะฮะวันนี้วันแรกก็ถือโอกาสเป็นภาพรวมกันแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ใช่ตรงเป๊ะๆสักเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องข่าวสารจะเป็นส่วนมากไปดูกันที่เรื่องของช้างต้นนะฮะหลายคนก็สนใจเหมือนกันในช้างต้นคืออะไรนะฮะสกลนครเองนะฮะก็เรียกว่ามีการมอบอาหารให้ช้างต้นช้างสำคัญในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพันธ์อัมพันศาสี่รอบนะครับพระบรมราชินีนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้มอบอาหารให้ช้างต้นช้างสำคัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพันศาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงช้างต้นเมื่อวันที่ผ่านมานะครับพระตำหนักภูผาราชนิเวศนางรัตนิดาหลังทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบอาหารให้ช้างต้นช้างสำคัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519โดยมีข้าราช

0: การพลเรือนศาลทหารตำรวจผู้แทนพระราชตำหนักพระราชนิพระตำหนักภูผาราชนิเวศนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิชมรมแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็แสดงความจงรักภักดีอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็สนับสนุนสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีช้างสำคัญที่เลี้ยงไว้ณลงช้างต้นพระตำหนักภูพานราชนิเวศจำนวน3ช้างนะฮะก็ประกอบไปด้วยพระศรีนารารัตน์ราชกิรณีนะฮะพระวิมลรัตนกิรณีและพระเทพวัชรกิรณีนะครับทั้ง3ช้างซึ่งก็มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีนะครับโดยมีสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สัตวแพทย์จากสัมพันธ์โคชบาลแห่งชาติมาร่วมดูแลช้างสำคัญสำหรับอาหารที่มอบให้กับช้างต้นช้างสำคัญก็ประกอบไปด้วยผลไม้นานาชนิดครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยแตงโมอ้อยข้าวโพดมันเทศและก็อื่นซึ่งก็นำมาจัดเลี้ยงอาหารช้างสำคัญก็คือช้างต้นนี่เองนะฮะของสกลนครก็มี3ช้างด้วยกันก็มียศมีศักดิ์นะฮะช้างต้นเนี่ยของสกลนครก็ได้พูดมาเมื่อสักครู่ชื่ออาจจะคนอาจจะจําเป๊ะๆไม่ได้นะเพราะว่าชื่อก็ค่อนข้างจะมีชื่อค่อนข้างยาวเหมือนกันที่พูดมาเมื่อสักครู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพระศรีนารารัตน์ราชกิรณีอีกช้างต่อไปก็คือพระวิมลรัตน์กิรณีและพระเทพวัชรกิรณี3ช้างนะฮะสำหรับช้างต้นที่พระตำหนักภูผาราชนิเวศนี่ก็คือก็มีการมอบหมายช้างต้นช้างสำคัญที่สกลนครในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบพระบรมราชินี3มิถุนายนก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะฮะที่เรียกว่าช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นสัตว์คู่บารมีของในหลวงมาแต่โบราณกาลแล้วล่ะนะครับเอาล่ะนะฮะช่วงเวลาของรายการอสภูผ่านวันนี้นะฮะโดยผมชื่อลาจิรวัตรหมดลงแล้วนะครับก็เจอทุกวันพฤหัสนะฮะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของอสมทเพื่อชุมชนจันทร์อังคารพุธพฤหัสเองในช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นอสภูผ่านแทนร่วมใจป้องกันไฟป่านะหยุดไปสัก 3-4 เดือนเดี๋ยวกลับมาใหม่ร่วมใจป้องกันไฟป่าแต่ว่าช่วงนี้กลับมาเป็นอสรภูผาละนะฮะส่วนวันศุกร์เองในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Import Radio Go Green Green Market นะฮะก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมจิราจิรวัฒน์นะต้องขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทุกท่านด้วยนะครับสามารถติดตามได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ต้องลาผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: บวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
2: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกMCOT Radio Network 107 MHz คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติด

0: ติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042747405042747489
4: MCOT Radio Network
5: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตโดยสาวย้อสกลนคร
6: สาวย้อสกลนคร
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ตอนรับทักทายแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมากันแล้วจ้ามาแล้วเด้อมาทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาบ่ายๆนะคะทาง FM 107 MHz อสมทสกลนครนะคะฝากเสียงเพลงส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันตรงนี้พร้อมกับสิ่งดีๆที่บอกกล่าวกันเป็นประจำทุกเมื่อเช้าวันบ่ายแบบนี้นะคะมีสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนพี่น้องปองปายทุกแห่งทุกที่และเป็นวันที่ดีขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขสำหรับทุกคนกันแล้วกันเนาะอยู่ตรงนี้พร้อมกับแป้งเย็นเภสัชนะคะความหอมพร้อมความเย็นที่คุณสัมผัสความหอมกันได้แบบยาวนานกลิ่นหอมหอมหอมยั่วผู้ใดได้สัมผัสแล้วสิมีอาการเป็นจังใดอยากรู้ว่ากลิ่นหอมยั่วเป็นแบบไหนสิมีอาการเป็นจังใดงวยงงหลงไหลบอซื้อเอามาใช้กันเด้อสำหรับแป้งเย็นเภสัชนะคะหอมยั่วใจหอมที่ไม่มีใครเหมือนนะคะหอมทั้ง3สีหอมทั้ง3กลิ่นกันเลยอยากมีตัวหอมหอมหลังอาบน้ำหรือว่าได้กลิ่นหอมหอมแบบยาวนานค่ะคุณผู้ฟังเลือกใช้นะคะแป้งเย็นเภสัชค่ะสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหอมเยาะเยือนเชิญลงไหลสีฟ้ากลิ่นคามิลล่าค่ะหอมเน้นรับหน้าค้นหาแล้วก็ยังมีสีเขียวค่ะกลิ่นปรินเซสอันนี้หอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจชาหอมแบบใดผู้ชายก็มักหอมแบบใดผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนป้าสาวๆฟังเอาเด้ออยากให้หนุ่มๆหลงไหลว่าต้องลงทุนทำสวยให้ยากให้สตาร์ว่าต้องไปลงทุนในเปลืองเงินเปลืองทองเด้อแป้งเย็นเภสัชนี่แหละค่ะเป็น1ตัวช้อย1ตัวสร้อยที่ใช้แล้วโอเคกันแน่นอนนะคะได้ความหอมที่เย้ายวนได้ความหอมที่เย้ายวนและยั่วใจให้คุณไหลหลงไหลกันได้แน่นอนอย่าลืมซื้อเอามาใช้กันเนาะสำหรับความหอมพร้อมความเย็นแบบนี้นะคะต้องแป้งเย็นเภสัชแป้งเย็นเภสัชบอกว่าสิเป็นเวลาใดเช้าสายบ่ายแรงกระหอมคือเก่าเย็นเหมือนเดิมเย็นและหอมหอมและเย็นนะคะยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องของความหอมอย่าพลาดกับ3สี3กลิ่นที่คุณต้องลองค่ะหอมจริงเย็นแรงไม่แกงแน่นอนนะคะชมพูฟ้าหรือว่าเขียวกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชไส้กันละบอซื้อเอามาใช้กันเด้อบ่ได้ยังบ่ใช้ซื้อมาใช้นะคะบ่ได้ใช้แล้วใช้ดีให้บอกต่อนะคะใช้ดีก็บอกกันไปเด้อบ่ต้องบอกว่าอันอุบเอาไว้ใส้ผู้เดียวอันนี้บ่แม่นนะคะแชร์ไปโลดบอกไปโลดจะได้หอมๆกันทั่วหน้าจะได้หอมๆเย็นสบายกันแบบทั่วหน้าทั่วหน้าฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชชมพูฟ้าหรือว่าเขียวซื้อเอามาใช้กันแล้วจะได้ความสบายใจและได้ความหอมแบบยาวนานจ้า

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: อาบเพลินนะคะแถมหอมไกลถึงข้างบ้านอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะจริงแท้แน่นอนเมื่อใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปทุกครั้งที่อาบน้ำค่ะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยบอกว่าสิเป็นหน้าห้อนหรือว่าหน้าใดที่หลายคนที่ชอบอาบน้ำบ่อยบ่อยบอกเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะอาบแค่ใดปัญหาเรื่องผิวแห้งก็จะบ่มีเพราะบางเธอบางทีบางคนอาบน้ำบ่อยจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งเนาะค่ะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่โอเค

และให้ความชุ่มชื้นบ่ให้ผิวแห้งผิวตึงกันได้ก็ต้องเป็นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่แหละค่ะช่วยผิวสะอาดสดชื่นแถมยังให้ความชุ่มชื้นเหลียวเบิ่งกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาตินะคะฝากไว้ด้วยอันนี้ยอมรับเป็นที่ยอมรับกันนะคะใช้แล้วใจละลายกินหอมแบบสุดๆเลยเอาคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเปลี่ยนการอาบน้ำให้เป็นความฟินและความเพลินนะคะด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปโดยเฉพาะสาวๆอยากฟินทุกครั้งที่อาบน้ำเลือกใช้กันนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2สี2กลิ่นหอมคนละแบบหอมคนละอย่างนะคะบอกว่าจะเป็นสีเขียวไลมิ้วนมข้าวหอมละมุนหอมนวลๆกลิ่นน้ำนมข้าวหรือว่าจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เบอร์รี่หลากชนิดเอามารวมกันแล้วอุดมไปด้วยวิตามินซีที่จะสามารถช่วยในเรื่องของการขจัดริ้วรอยหมองคล้ำต่างๆได้เป็นอย่างดีมีกลิ่นหอมนะคะหอมติดผิวตัวหอมฟุ้งผิวใสนะคะลองใช้กันเบิ่งสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะใช้แล้วใช้ดีให้บอกต่อใช้ดีให้รีวิวแชร์กันไปนะคะอิสระแห่งผิวสวยกระจ่างใสแถมหอมไกลถึงข้างบ้านบ่ได้เกินจริงบ่ได้เวอร์จนเกินไปหอมไกลกันอารีเด้อได้กลิ่นหอมติดผิวแบบสดชื่นนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปคุณจะฟินทุกครั้งที่อาบน้ำฝากไว้นะคะ2สี2กลิ่นสีเขียวไลมิ้วนมข้าวหอมละมุนสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เนี่ยละค่ะเอาใช้แล้วสบายใจได้ความสดชื่นแบบสุดๆและก็ฟินเป็นนานสองนานนะคะกับการอาบน้ำทุกครั้งด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: กลิ่นหอมเกินห้ามใจแมนเอลีระเบิดหอมหอมหอมนะหอมคนละแบบหอมคนละอย่างได้ทั้ง3 4 3กลิ่นนี่หอมยั่วยั่วหอมที่บอกคือผู้ใดนะคะเบิ่งสีชมพูแล้วก็หอมคือกันอันนี้ก็มักว่าซั่นมาเบิ่งสีฟ้าก็อันนี้ก็แมนพอได้สัมผัสกลิ่นหอมหอมของสีเขียวว่าโอ้ยอันนี้ก็โอเค3 4 3กลิ่นนะคะยั่วทุกสียั่วทุกกลิ่นกันเลยยังมีตัวหอมๆนะคะอาบน้ำแล้วมีตัวหอมหอมแบบยาวนานตลอดทั้งวันนะอย่าลืมนะคะใช้กันเลยสำหรับแป้งเย็นเพสัตเนาะยิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เกินต้านหอมแบบนี้ผู้ใดกระทนบ่ไหวนะคะรีบหามาใช้รีบซื้อเอามาใช้ไปหามาลวดเนาะสำหรับแป้งเย็นเพสัตสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนชวนหลงไหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเร้นลับหน้าขนหานะคะแล้วก็ยังมีสีเขียวกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนหอมแบบใดก็มีคนชอบหอมแบบใดก็มีคนหมักนะคะรับรองเลยนะคะว่าติดหนึบชัวร์แน่นอนสัมผัสกลิ่นหอมๆแบบนี้นะคะสบายใจได้ความหอมแบบยาวนานกลิ่นหอมยั่วๆนะคะกลิ่นหอมที่บ่มีผู้ใดคือค่ะกลิ่นหอมที่มีความพิเศษเกินห้ามใจผู้ใดอยู่ใกล้ก็อดใจบ่ไหวนะคะอยากมีตัวหอมตั้งแต่เซาฮอนแรงหอมระดับตัวแม่ค่ะคุณผู้ฟังใช้กันโลดนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัตค่ะ3สี3กลิ่นยั่วทุกสียั่วทุกกลิ่นชัวร์แน่นอนเสื้อมาใส่กระบองอยากได้ความหอมพร้อมความเย็นเท่าใดอันนี้โอเคนะคะความเย็นนี่บ่ต้องว่าถึงสบายเนื้อสบายตัวแน่นอนบางคนนะคะอากาศอบอ้าวเป็นเม็ดปดผื่นคันกันได้ก็อย่าลืมใช้แป้งเย็นเพสัตนี่แหละโอเคกันเลยสบายเนื้อสบายตัวตลอดทั้งวันนะคะกับแป้งเย็นเพสัตยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องของความหอมนะคะ3สี3กลิ่นที่คุณต้องลองค่ะมื้อนี้เวลาเบิดเวลาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่สัญญอล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนมื้อหน้านะคะกลับมาใหม่ตรงนี้ที่กันวันเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์ยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้าพบหารือหรือไม่ว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้รู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพรรคภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคมีหลักการและความเชื่อและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการครอบงำจากภายนอกผลิตตั้งกระทู้ถามมหาไทยปมลายหลุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งช่วยน้ำเงินด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดโดยนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมการปกครองหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำแชทไลน์เปิดเผยว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งปี2569ซึ่งณเวลานั้นนายรุ่งเรืองทำหน้าที่ปลัดจังหวัดได้รายงานเกี่ยวกับผลโพลการเลือกตั้งปรากฏว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ตอบกลับมาว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่นายรุ่งเรืองตอบกลับไปว่า 100% ครับนายเมื่ออธิบดีถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแชทดังกล่าวไม่ใช่แชทจริงแต่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชัน LINE มีการเชื่อมต่ออยู่หลายบัญชีไม่ใช่เชื่อมต่อแค่มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวตนมองว่าข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นจึงอยากถามนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเชื่อคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นายเจเศรษฐ์ได้ชี้แจงว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอธิบดียืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่บทสนทนาของตนเองดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องมีการตรวจสอบชี้แจงออกมาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้เผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้รายงานข่าวอย่างรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม. บัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
6: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: Mcot Radio Network
8: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
7: MCOT Radio Network

สวัสดีกันในช่วงบ่ายนะกับ M Card Radio Network ฮะอสมทสกลนครนะฮะ FM 107กับดีเจจิราจิรวัฒน์คนเดิมนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในช่วงพักบ่ายวันนี้นะฮะเช่นเคยครับสำหรับบ่ายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับก็เจอกันอีก1ชั่วโมงนะฮะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมนะทางโทรศัพท์ก็0427474489นะฮะ0427474489ทาง Facebook ก็ได้นะคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยสำหรับทาง Facebook ก็ทางเพจอสมทสกลนครนะฮะเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์พูดคุยได้นะเดี๋ยวอ่านให้เนาะเพียงแค่สังเกตวันและเวลาเท่านั้นเองวันนี้4พฤษภาคม14-15นาฬิกาเพลงลูกทุ่งสังเกตรูปดีเจจิรานี่แหละนะก็เข้ามาทักทายกันได้ส่งสติ๊กเกอร์ก็ได้นะไม่ว่ากันนะให้กำลังใจกันได้นะฮะกับช่วงของเพลงลูกทุ่งแดดยังเปรี้ยงๆอยู่เลยนะเนี่ยแดดวันนี้ในตัวเมืองสกลนครเนี่ยนะฮะบางช่วงอาจจะมีแดดบดลงมาบ้างครึ้มบางนิดๆนะแต่หลักๆนี่ก็ยังอบอ้าวเหมือนเดิมนะฮะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็พูดคุยบอกกล่าวกันได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับนอกเหนือจากในตัวเมืองสกลนครแล้วเนี่ยจากต่างอำเภอหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดตรงไหนที่แหมฝนตกดีไหมช่วงนี้นะจะเรียกว่าปีนี้เนี่ยฝนเหมือนไม่ค่อยปกติฟ้าแรงเนาะสังเกตได้มาแต่ละครั้งนี้ฟ้าร้องบุ้มบามบุ้มบามบางทีก็ฟ้าผ่าซะงั้นนะฮะก็รู้สึกว่าฝนแบบยังไงล่ะยังสลับกับร้อนอยู่เลยนะฮะลองดูระยะยาวไปก่อนว่าปีนี้น่ะจะมีฝนทิ้งช่วงไปนานมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนก็ต้องติดตามข่าวกรมอุตุกันไปเรื่อยๆนะบางช่วงอาจจะมีเรื่องของยังคล้ายๆกึ่งๆพายุเข้ามาสวยได้ซ้ำไปนะฮะก็ติดตามกันไปนะมาว่ากันต่อเรื่องของเพลงที่ทั้งขอเข้ามาก็ดีแล้วก็ดีเจทยอยแนะนำให้ฟังกันด้วยนะครับ

ลองฟังแล้วนะฮะอีกเพลงเพราะๆที่ฝากกันไปนะฮะกับในช่วงนี้นะฮะมีเพลงที่ทักเข้ามาด้วยนะจากผู้ประแดนว่างานฝากไปทางที่ไหนนะนาว่าถ้าจำไม่ผิดนะอยากจะฟังวันเกิดวันเจ็บมาอย่างนะก็ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะฮะที่ทักทายกันเข้ามานะฮะอ่ะขอเข้ามาก็ทยอยจัดกันไปเรื่อยๆสลับในช่วงเพลงลูกทุ่งบ่ายวันนี้นะครับ

ครับก็สำหรับงานของแจ็คนะฮะคนแบกรักนี่เองนะฮะก็สำหรับเพลงเพราะๆก็ทยอยกันไปกับในช่วงบ่ายๆนะฮะเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น. ในช่วงของเพลงลูกทุ่งกับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะก็อย่าลืมทยอยทักทายกันได้เรื่อยๆเนาะผ่านทางโทรศัพท์ก็0427474489หรือทาง Facebook ก็ได้นะคอมเมนต์ใต้โพสต์พูดคุยได้สังเกตวันและเวลาก็แล้วกันเข้ามาทาง Facebook อันนี้เพจอสมทสกลนครนี่ก็เจอภาพดีเจจิรานี่แหละสวัสดียามบ่ายเนี่ยวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะฮะช่วง14ถึง15นาฬิกาเพลงลูกทุ่งก็มาคอมเมนต์ขอเพลงพูดคุยแต่พอได้เลยเดี๋ยวอ่านให้เนาะนะฮะคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เรื่องของกระแสสิ่งแวดล้อมนะฮะก็เรียกว่ามามากยิ่งขึ้นละนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกใบนี้โดนทำลายลงเยอะนะที่ผ่านมาเนาะก็เลยว่าเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนละนะใครช่วยทำอะไรกันได้ก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้ถ้าถึงแวดล้อมดีนะเราก็จะสบายไปด้วยในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมาแบบปกติเนาะต้นไม้ไม่ได้โดนทำลายหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยฤดูต่างๆก็ปกติร้อนกับไม่ร้อนเกินไปนะฝนก็ฝนมาปกติไม่มีเรื่องของพายุหนักๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นะฮะล้วนส่งผลมาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะฮะในใกล้ๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะนะขยะรีไซเคิลขยะเปียกขยะทั่วไปแยกได้ให้แยกนะก็คัดแยกขยะนะครับจะเป็นที่โรงเรียนน้องๆคุณครูเองก็จะมีการสอนอยู่แล้วแหละนะส่วนที่บ้านเองนะผู้ปกครองก็ช่วยเป็นตัวอย่างสำหรับลูกๆหลานๆนะคัดแยกขยะอะไรต่างๆนะฮะส่วนเรื่องของการใช้ถุงผ้าเนี่ยครับพูดมานานละใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยนะฮะไปไม่ว่าจะเป็นไปห้างไปตลาดก็ดีถือถุงผ้าไปหน่อยเนาะจะได้เราจะได้ไม่ต้องรับเรื่องของถุงพลาสติกอะไรไม่มากนะฮะจะได้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกนะซึ่งก็แน่นอนนะขยะพลาสติกนี่เป็นเรื่องที่ทำลายยากอยู่แล้วนะถ้าเผาก็เป็นมลพิษทางอากาศนะครับนะถ้าฝังกลบนี่ก็ใช้เวลานานมากๆนะฮะพื้นที่ฝังกลบเองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันนะเรื่องของพลาสติกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันนะอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าตัดต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปเนาะนะฮะเรื่องราวเล็กๆน้อยมาพูดคุยมาฝากกันในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวส่งเบรกกับบาวีกันแล้วกันกับขอนไม้กับเรือนะฮะ

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โกรกี
9: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
0: MCOT Radio Network
12: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับก็อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะฮะจัดไปเนาะสำหรับเรื่องของเพลงลูกทุ่งหรือว่าเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนิดๆก็พอได้เนาะแต่ว่าหลักๆเป็นลูกทุ่งสำหรับช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงตรงนี้นะฮะกับดีเจจิรานะฮะทักทายคุณเทวาโบพิษด้วยนะฮะส่งสติกเกอร์เข้ามานะทักทายทาง Facebook ใครอยากส่งสติกเกอร์ส่งกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ก็ได้นะนอกเหนือจากการขอเพลงนะทาง Facebook เนี่ยมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับอสมทเนาะนะฮะใครสะดวกทางโทรศัพท์ก็0427474489นะฮะก็ทักทายกันได้นะครับเรื่องของเพลงลูกทุ่งบายๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของเห็ดนี่ก็เป็นที่นิยมกันทั่วไปแหละนะฮะแล้วก็เป็นราคาด้วยเห็ดนี่ก็แหมหลายคนนี่ชอบอยู่แล้วเรื่องของการทานเห็ดเนี่ยนะครับถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องของการไปหาเห็ดไปหามาทานเองก็ดีหรือแม้กระทั่งหาบางครั้งเนี่ยเล็ดลอดปนมากับเห็ดขายทั่วไปนี่อันตรายเหมือนกันนะถ้าเห็ดเจอเห็ดพิษเนี่ยอันนี้ก็ต้องจะทานก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเห็ดพิษนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็ดูกันหน่อยก็แล้วกันเรื่องของเห็ดแต่ส่วนมากคนก็จะดูเป็นอยู่แล้วล่ะก็จะมีเห็นข่าวบางครั้งบางทีนี่ก็โผล่มาเหมือนกันนะบอกกินเห็ดพิษแล้วก็ถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าก็ต้องดูแลดูให้เป็นทานให้เป็นก็แล้วกันเนาะนะฮะข้อสำคัญเขาบอกว่าถ้ากินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ห้ามกินนะเพราะว่าพิษอาจจะกระจายเร็วหมายถึงกินเห็ดพิษไปแล้วเนี่ยถ้ายิ่งไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยิ่งไปช่วยเสริมการกระจายพิษให้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเห็ดทานได้นะฮะแต่หากว่าทานถูกต้องไม่ทานเห็ดพิษเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปช่วงของช่วงที่มันออกเยอะๆนี่ก็แหมอดไม่ได้นะหลายคนก็หามาทานกันนะครับมาว่ากันต่อสำหรับเพลงที่ทั้งถามถึงเข้ามาก็ดีแล้วก็ดีเจทยอยแนะนำให้ฟังกันด้วยนะครับ

อิจฉานะฮะสำหรับบิวกัลยาณีนะฮะของเข้ามาก็ทยอยกันไปแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่ามองดูเวลาช่วงท้ายๆแล้วล่ะนะคงจะได้อีกสักเพลงหนึ่งฝากส่งท้ายกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันทุกที่เลยนะฮะทั้งสกลนครเองก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะก็ติดตามกันต่อในช่วงหน้าหลังข่าวก็ยังมีดีเจยุรออยู่เนาะดีเจยุนี่ก็บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นก็ติดตามกันได้นะฮะส่วนหน้าที่ของดีเจจิลาวันนี้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 8:00 นถึง 10:00 นพักเช้าพักบ่ายก็บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตรงนี้เลยนะครับส่งท้ายกับหญิงธิติการกันแล้วกันยอมจำนนฟ้าดินลาผู้ฟังไปก่อนนะสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันอนุทินประกาศไทยไม่ตกขบวนโลกต่างชาติรุมจีบลงทุนตั้งเป้าเร่งพาไทยเข้า OECD หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไม่ให้ใครชี้นิ้วกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีทรัพยากรสาธารณูปโภคต่างๆในฐานะผู้นำประเทศที่ได้เดินทางไปพบปะผู้นำหลายประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้มองในมุมเดิมว่าประเทศไทยมีแรงงานหรือค่าแรงถูกโดยปัจจัยสำคัญคือเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆว่ารัฐบาลจะเสริมศักยภาพแก่เอกชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่ไทยจะเข้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยต้องเข้าร่วมให้ได้เพราะมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ตกขบวนในการยกระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนช่วยให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD ประชาชนจะได้เห็นประเทศไทยในมิติใหม่ๆไม่สามารถให้ใครมาชี้นิ้วว่าประเทศไทยได้ว่าเป็นคนขี้โกงเป็นประเทศที่ไร้การตรวจสอบเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาถอยหลังลงคลองซึ่งการเป็นสมาชิก OECD ทำให้ได้รับการรับรองว่าประเทศต่างๆให้การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่สะสม57 ล้านบาทในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปยังธนาคาร5 แห่งเพื่อยืนยันสิทธิ์ขับคลังนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
2: ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่3 มิถุนายน 2569ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดกระบี่รวม 57.03 ล้านบาทซึ่งแยกตามประเภทร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16.25 ล้านบาทร้านทงฟ้า 27.31 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.17 ล้านบาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 16.30 ล้านบาทขณะเดียวกันวันนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็เดินทางมายังธนาคารทั้ง5 ธนาคารที่ระบุโดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการหลังจากมีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึงวันที่21 มิถุนายน 2569ที่ระบุให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: เอกนิติย้ำต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงหลังประชาชนโวยเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่รัฐต้องการสำรวจสิทธิเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานดังนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทั้งนี้นายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะนำคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของ M คอนสกลวาไรตี้โดย DJ ยุกุลิศรานะคะรับหน้าที่ในช่วงบ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นที่คลื่นนี้อสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครซึ่งคุณกำลังติดตามอยู่ตอนนี้แล้วค่ะใครที่เปิดวิทยุอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรืออยู่บนรถนะคะกำลังเดินทางขับรถอยู่ก็ขอให้เดินทางทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยมีอสมทมี DJ ยุอยู่เป็นเพื่อนนะคะในการเดินทางของคุณด้วยค่ะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะก็นอกเหนือจากฟังทางวิทยุแล้วนะคะทางวิทยุออนไลน์ก็ฟังได้นะคะ www.mcot.net นะคะแล้วก็ที่สะดวกไปกว่านั้นอีกช่องทางหนึ่งดาวน์โหลดไว้เลยค่ะกับแอปพลิเคชัน mcot connect นะคะและจะไม่พลาดในทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิตอลวิทยุเครือข่ายของอสมทที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงโซเชียลมีเดียนะคะทุกข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากสำนักข่าวไทยความบันเทิงทุกสื่อออนไลน์ของอสมทก็ติดตามกันได้ทั้งหมดเลยอยู่ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะฝากไปถึงเจ้าของกิจการห้างร้านนะคะบริษัทต่างๆเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือกำลังขยายสาขาเปิดกิจการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่อยากจะอัปเดตหรือมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆนะคะบางทีช่องกะบางทีหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้ข่าวสารเลยนะคะก็เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้สื่ออย่างครบถ้วนก็เป็นได้ในการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์สร้างการจดจำนะคะเพราะฉะนั้นสื่อวิทยุก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างการจดจำผ่านทางเสียงเพราะคนที่ฟังบนรถก็เยอะบนวิทยุออนไลน์ก็มีนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆของอสมทที่คุณจะติดตามได้เพราะฉะนั้นการใช้สื่อวิทยุนะคะในยุคนี้ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะคะสำหรับใครที่เล็งเห็นตรงนี้ก็สามารถใช้ควบคู่กับสื่อโซเชียลมีเดียที่คุณมีอยู่ก็ได้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำโซเชียลเป็นของตนเองอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปไม่ได้เปิดเข้าไปดูเลยก็เป็นได้ทางโซเชียลนะคะแต่ถ้าเกิดเอามาผนวกกันทั้งวิทยุออนแอร์เนี่ยหาคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยนะคะซึ่งก็มีทุกกลุ่มมากๆเลยนะคะที่ฟังวิทยุอยู่ก็ไปใช้ควบคู่กับสื่อโซเชียลที่คุณมีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะการสร้างโปรโมชั่นที่จูงใจสร้างการจดจำให้คนติดหูเนี่ยนะคะว่าเรากำลังทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถปรึกษาเข้ามาได้โทรสอบถามได้เลยว่าอยากจะใช้งบเท่านี้จะได้โฆษณารูปแบบไหนบ้างอะไรบ้างสอบถามมาได้เลยนะคะที่0427474889หรือทักอินบ็อกซ์มาทางเพจอสมทสกลนครได้เลยนะคะเพจ DJ ยุก็ได้โดยตรงนะคะเข้ามาที่ DJ ยุแล้วก็อินบ็อกซ์เพจมาได้เลยหรือว่าทาง LINE นะคะ ID LINE MCOT107 สกลได้เลย MCOT107สกลได้นะคะสอบถามได้เลยว่าเพราะว่าเรามีหลายแบบให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอตต้นชั่วโมงสปอตวิทยุนะคะต้นชั่วโมงอันนี้ก็จะสร้างการจดจำได้ยินในแต่ละทุกต้นชั่วโมงอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าความถี่ที่คุณอยากจะยิงสปอตต้นชั่วโมงเนี่ยเปิดสปอตต้นชั่วโมงเนี่ยกี่ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็มีพูดในรายการด้วยเหมือนดีเจยุนั่งจัดรายการอยู่เนี่ยอยากจะแทรกนะอยากจะพูดประชาสัมพันธ์เรื่องของโปรโมชั่นสินค้าเนี่ยตอนนี้นะทางร้านมีโปรโมชั่นตรงนี้อยู่แล้วก็อยากจะให้คนที่กำลังฟังอยู่ได้รู้ว่าเราขายอะไรหรือว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษยังไงนะคะก็ตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการซื้อประชาสัมพันธ์ในรายการหรือว่าสนับสนุนในรายการนะคะมันมีหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจรูปแบบไหนยังไงหรือว่าจะทำเป็นเฉพาะรายการของตัวเองขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณอยากจะใช้สื่อให้ได้ผลแบบไหนนั่นเองนะคะถ้าเกิดสนใจยังไงก็สอบถามมาได้เลยนะคะในช่วงของรายการก็0427474890427474405นะคะหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจ DJ ยุกุลิศราได้เลยนะคะยินดีที่จะ
แนะนำนะคะในช่องทางของการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยค่ะ

คุณฟังคะช่วงนี้มีข้อมูลอัปเดตแล้วนะคะกับเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นสรุปประกาศกฎหมายกำหนดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.ค่ะแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นการขายในกรณีดังนี้ก็คือการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะ 2. การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 3. การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและ 4. เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกหรือECC นะคะเฉพาะเขตโซนนิ่งที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะคะสำหรับเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะคะมีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะสายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้ค่ะ1422นะคะหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน02-590-3342นะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

0: Radio Network 107 MHz
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7 ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
13: MCOT Radio Network
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474

คุณฟังคะกลับมาในเบรกนี้นะคะก็มีเรื่องของสุขภาพอยากจะมาฝากกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะที่ไหนบ้านไหนยุงเยอะยุงชุมเนี่ยนะคะใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาค่ะเสียทั้งเงินและเวลาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เลยนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นในราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องในราคา690บาทรวมสินค้าทั้งสิ้น 3,370 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะให้คุณจ่ายในราคาเพียง990บาทค่ะย้ำว่า990บาทเท่านั้นโทรได้เลยที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะโทรได้เลยที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

0: าถึงช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงท้ายๆชั่วโมงวันนี้ไม่ได้เปิดสายหน้าใหม่นะคะแต่ฝากสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยเนาะวันนี้เป็นเรื่องของตัวช่วยสำหรับการล้างขจัดคราบนะคะคราบอะไรที่ฝังแน่นล้างยากๆเนี่ยใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็ยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเลยนะคะเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้นะคะขอแนะนำกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะคะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากเลยทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะคะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มด้วยและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรเลยตอนนี้ที่โทร02-666-0008ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยอัลต้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะคะขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: และการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายหลังที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOSการหารือครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วคลังแจงลูกใช้ชื่อพ่อแม่คู่สมรสลดหย่อนภาษีเสี่ยงหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เปิดอุทธรณ์ได้17กรกฎาคมนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีย่อมสะท้อนว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลแล้วหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรไม่ได้ให้การอุปการะหรือบิดามารดาคู่สมรสไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไปก่อนอภิปรายตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400ล้านบาทนายกรจติกะวณิศสพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าตนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อ ่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าการออกพรก.เงินกู้จะทำได้ต่อเมื่อเพื่อประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยแห่งสาธารณะรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังมีการระบุอีกว่าการตราพระราชกำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบต่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันต้องให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเทศไทยมีวิกฤตความมั่นคงอย่างไรและรัฐบาลต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการรัฐบาลว่าเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่มีวิธีอื่นในการออกเงินแทนการออกพ.ร.ก.หรือไม
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด่นลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: M-Cot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีค่ะต้อนรับทักทายกันนะคะก็สู่ช่วงของ M ขอสกุล Variety กับ DJ ยุกุลิศราค่ะที่อสมท FM 107 MHz สกลนครนะคะช่วงเวลาของเพลงเพราะๆ String Hit ในยุค90นะคะ80 90ที่นำมาฝากกันทั้งชั่วโมงตรงนี้ก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันไปแน่นอนไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางขับรถหรือว่าฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะเพลิดเพลินกับเสียงเพลงส่งความสุขผ่านบทเพลงไปถึงคุณผู้ฟังทุกๆพื้นที่ที่ติดตามรายการอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับวันนี้ก็จะยังคงมีเรื่องราวสาระดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ทั้งสาระดีๆควบคู่กันไปนะคะกับ M ขอสกุล Variety อยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมนะคะหลังไมค์042747489หรืออินบ็อกซ์มาทางเพจอสมท.สกลนครได้เลยค่ะ

คุณฟังคะกลับมาในช่วงนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาฝากกันไว้เนาะนะคะในเรื่องของการป้องกันยุงกับแมลงนั่นแหละค่ะเพราะว่าหน้าร้อนก็มักจะมีแมลงต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยก็จะมียุงค่ะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคเท้าช้างและรวมไปถึงโรคร้ายอีกมากมายวันนี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านค่ะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้นะคะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมค่ะใช้กันยาวๆนะคะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักก็เบาค่ะพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะที่021143990นะคะ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: Happy on your time.
1: M-Cot Radio Network 107 MHz.
2: ด้วยรัฐรุ่มมิตรการค้าเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่มสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดลตามรถอีแตนรวมสีเข้าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ทำไรอ่ะ
7: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
6: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
7: ฮะ
8: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: M-Cot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
12: M-Cot Radio Network
13: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

เอาละค่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2ชั่วโมงที่2 M Cost Gun Variety กับ DJ ยุกฤษรานะคะพร้อมๆกับเพลงจาก W เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเธอสวยนั่นเองก็ยังคงส่งเพลงเพราะๆนะคะสตริงฮิตในยุค90ให้คุณได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวสักครู่เจอกันผ่านไลฟ์สดทางช่อง TikTok อสมทสกลนครค่ะ

ค่ะและนี่ก็คือเก็บใจใส่กุญแจนะคะงานจากหนุ่ยนันทการนั่นเองตอนนี้ดีเจยูไลฟ์แล้วนะคะทางช่อง TikTok นะคะอสมทสกลนครนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะฟังทาง FM 107อสมทสกลนครฟังทางวิทยุออนไลน์www.mcot.net หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศนะคะมีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะสำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะก็อัปเดตข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาคือช่วงวันนี้นะคะจนถึงวันที่9มิถุนายนนี้เนี่ยไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองแล้วก็ 4-6 มิถุนายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะคะแล้วก็ทางสปป.ลาวตอนบนด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามนะคะเรื่องของสภาพอากาศในระยะนี้ไว้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงหน้าฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เวลาที่เดินทางขับรถนะคะเจอฝนที่ตกหนักนะคะหรือฝนที่เพิ่งตกใหม่ๆเนี่ยอันนี้ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะฝนที่ตกใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยลื่นถลายมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะหรือช่วงไหนที่ทัศนวิสัยไม่ดีฝนตกหนักก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากด้วยนะคะเอาละค่ะฝากความห่วงใยไปให้ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณสิทธิ์ค่ะบอกว่าสวัสดีครับ FC จากบึงกาฬขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเอด้วยทักทายมาทางช่อง TikTok อสมทสกลนคร

เอาล่ะนะคะเดี๋ยวได้เวลาส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2กันก่อนนะคะเอ็มขอสกุลวอร์ไรตี้กับดีเจยุกฤษราค่ะอสมท107สกลนครนะคะก็เดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะและกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่3ชั่วโมงส่งท้ายกันต่อไปนะคะชั่วโมงที่3จะเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะติดตามกันต่อเนื่องนะคะไปจนถึง6โมงเย็นได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เมื่อเวลาประมาณ 13:00 นเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายปลุรูสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสภาพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ริมทางลาดไหลถนนโดยมีร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือบริเวณพงหญ้าริมทางหลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีอย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุตำรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมจัดกำลังปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าทางคดีและการสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เน้นย้ำความพร้อมปฏิบัติภารกิจพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเน้นย้ำดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลอธิบดีกรมการปกครองสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการ 4-21 มิถุนายนนี้นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการปี2569ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดและดำเนินการสำรวจรับลงทะเบียนผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมจำนวน 1,44,785คนได้มอบหมายให้กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจึงนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
7: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
12: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
13: MCOT Radio Network
14: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
15: ออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

เลยค่ะเริ่มต้นกับเสียงร้องของปานธนพรกับเพลงนี้ต้องการด่วนนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ M คอนสกลวาไรตี้กับ DJ ยุกฤษราค่ะที่อสมท FM 107 MHz สกลนครนะคะชั่วโมงส่งท้ายชั่วโมงที่3แล้วนะคะก็เป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตมาฝากกันเนาะตอนนี้ก็มีเพลงที่แนะนำนะคะจาก FC ที่เข้ามาทักทายที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครนะคะช่างหวาของเพลงยังเหมือนเดิมเนาะนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณวินัทใช่ไหมคะคุณวินัททักทายมาจากพันนานิคมนะคะบอกว่าทางพันนานิคมเนี่ยฝนตกหนักด้วยตอนนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางอยู่เนาะเราอาจจะไปเจอฝนตกหนักทัศนวิสัยไม่ดีก็ขอให้เดินทางแคบขี่นะคะด้วยความระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่ช่วงนี้นะคะฟังรายการอยู่แล้วอยากจะมาทักทายดีเจยุนะคะผ่านช่อง TikTok อสมทสกลนครเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะไลฟ์สดอยู่มาทักทายพูดคุยกันขอเพลงฟังได้ค่ะ

พลงนี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะคะโกดัมนะคะบัสันแล้วก็ไม้เมืองนะคะร้องเพลงนี้ได้เพราะมากๆเลยนะคะช่วงนี้ฝากกันไปด้วยเนาะนะคะ เรื่องของการป้องกันยุงแล้วก็แมลงก็เยอะค่ะช่วงนี้แมลงวันแมลงวียุงนะคะเยอะไปหมดเลยหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายวันนี้นะคะป้องกันได้เบื้องต้นเลยนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างนะคะผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะคะพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักก็เบาจะพกพาไปไหนยังไงก็สะดวกค่ะนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยที่โทร02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ิดถึงคนต้นทางนะคะเอาล่ะในเบรกแรกนะคะก็ยังส่งเพลงซึ้งๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยได้ผ่านไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมท.สกลนครได้เลยนะคะ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายคร

0: เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
1: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวด

ห้าโมงเย็นกับอีก41นาทีนะคะเอ็มขอสกุลวาไรตี้กับดีเจยุคกุลิศราในเบรกส่งท้ายชั่วโมงที่3นะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะทางสถานีวิทยุสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะไม่ว่าจะรับฟังทางวิทยุหรือรับชมผ่านช่องไลฟ์สดตอนนี้ทางช่อง TikTok อสมทสกลนครนะคะเดี๋ยวต่อที่งานจากโกไข่และนายสนกันแล้วกันนะคะ

นะคะตะกอนความคิดถึงจากโกไข่และนายสนค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของเตือนภัยไซเบอร์ระวังตกเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวช่วงหน้าติดตามค่ะ

ขวัญใจพี่หลวงนะคะช่วงนี้มาถึงเรื่องของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์กันบ้างวันนี้หยิบเอาข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์นะคะมาฝากนะคะแจ้งเตือนภัยให้ระวังกันนะคะระวังตกบัญชีม้าตกเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็อาศัยความไว้ใจหลอกใช้เรานี่แหละเป็นเครื่องมือหากมีใครที่เรารู้จักแล้วก็ทักแชทมาขอให้ช่วยรับโอนเงินหรือให้โอนต่อขอให้ระวังให้ดีนะคะเพราะคุณอาจจะกำลังช่วยมิจฉาชีพฟอกเงินนะคะพฤติการของคนร้ายที่ต้องระวังหนึ่งเลยก็จะสวมรอยนะคะปลอมโปรไฟล์เป็นคนใกล้ตัวอาจจะปลอมเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติทักแชทมาหาเราสองก็จะมีอ้างเหตุผลอ้างว่ามีธุระต้องโอนเงินด่วนแต่แอปธนาคารมีปัญหานะคะหรือไม่สะดวกโอนเอง 3. หลอกใช้บัญชีขอเลขบัญชีเราไปเพื่อให้คนอื่นโอนเงินเข้ามาแล้วให้เราเนี่ยช่วยโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งนะคะ 4. ตกเป็นเหยื่อเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่โอนเข้ามาคือเงินจากเหยื่อรายอื่นที่ถูกหลอกมาและเมื่อเราโอนเงินนั้นต่อเราจะกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมายฐานบัญชีม้าทันทีเพราะฉะนั้นนะคะข้อควรระวังก็คือการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดมีโทษหนักทางอาญาทั้งจำคุกและปรับนะคะและถึงแม้จะอ้างว่าทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำเพราะความเกรงใจก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นหากมีพบเห็นนะคะการกระทำแบบนี้หรือมีพฤติการที่น่าสงสัยให้เอะใจให้ระวังเอาไว้หรือแจ้งเบาะแสความเสียหายออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

อันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแค่ฝุ่นนั่นเองนะคะใหม่ล่าสุดจริงๆนะแล้วก็เป็นเพลงใหม่ๆที่นำมาฝากกันด้วยเนาะนะคะโอ้ยันเกือบลืมดูเวลานะคะนี่5 นาทีจะ6 โมงเย็นแล้วไวมากๆเลยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยกำลังเปิดเพลงเพลินๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะแต่ทางวิทยุนะคะเราจะหมดเวลา6 โมงเย็นส่วนใครที่ยังไม่จุใจไว้เวลาหมดเร็วไปตามต่อทางช่อง TikTok อสมทเพราะว่าดีเจยุยังไม่ลงไลฟ์นะคะหลัง6 โมงเย็นเนี่ยยังจะได้เปิดเพลงแล้วก็คุยกับเพื่อนFC ที่เข้ามาทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ฟังรายการอยู่แล้ว อยากจะฟังเพลงต่อหรือว่าคุยกันต่อก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครค่ะเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ต้องแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนครับพี่ไพศาลครับวันนี้เราดำเนินรายการประมาณสัก50นาทีครับ
3: เราจะมีถ่ายทอดสด
2: ใช่ครับเดี๋ยว
3: งานสันนิบาต
2: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาล
3: สโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
2: ครับ
3: รัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเชิญทูตานุทูตนะแขกรับเชิญที่เป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะ
2: ครับ
3: ก็เข้าร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อเฉลิมฉลองในวาระเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ4รอบ
2: ครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
2: ครับ
3: ครับก็เราก็จะมีถ่ายทอดสด
2: เราจะถ่ายทอดจะเริ่มตอน18:50 นะครับ
3: โอ้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็หุ้นก็เราจะไม่ได้รายงานนะ
2: ครับ
3: ขอถือโอกาสนี้รีบๆรายงานก่อน
2: เชิญเชิญเลยครับพี่ไพศาลครับ
3: หุ้นไทยถือว่าสวนภูมิภาคนะ
2: ครับ
3: สามารถยืนปิดบวกได้โดยปิดการซื้อขายวันนี้เนี่ยบวกไป 6.73 จุด
2: ครับ
3: มูลค่าการซื้อขายก็คึกคักพอๆกับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ทะลุ 90,000 ใช่มั้ยโอ้ฮะวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 89,750 ล้าน
2: ครับ
3: นะดัชนีก็ปิดที่ 1,594.79โดยตลอดวันนี่ก็ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 นะโดยทำจุดสูงสุดเนี่ย 1,607.25 จุดนะแต่ว่าเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 แล้วช่วงบ่ายนี่ก็ค่อยๆทยอยย่อลงมา
2: ครับ
3: โดยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุนนะนำโดยกัลฟ์แล้วก็เดลต้าอิงกระแส Data Center และ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็นเซนติเมนต์บวกและเป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้จริงๆเขาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกันละในเซนติเมนต์เนี่ยแต่ของเราปิดก็เลยขอใช้ประโยชน์วันเปิดสวนทางกับชาวบ้านเขานะ
2: ครับครับ
3: อย่างไรก็ตามก็ นักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย
2: ครับ
3: หลังจากดัชนีเซตขึ้นไปยืนในระดับเหนือ 1,600 จุดทำให้มีแรงขายทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้นประกอบกับตลาดก็ยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะ
2: ครับ
3: หลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดอาจจะมีจังหวะพักตัวหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วโดยให้แนวโน้มแนวต้านก็1,600-1,610จุดส่วนแนวรับก็1,580จุดครับ
2: พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยไหมฮะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
3: แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะคาดว่าตลาดจะเป็นจังหวะของการพักตัวย่อตัว
2: ครับฮะไหนๆหุ้นแล้วนะครับทองนิดนึงครับพี่ไพศาลครับวันนี้นะฮะราคาทองคำซื้อขายกันทั้งหมด14ครั้งนะครับปรับราคาลง100บาทนะครับโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,469 นะฮะค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.66 นะครับก็ยังไม่เจอ 70,000 เลยครับทั้งทองคำแท่งและก็ทองรูปพรรณฮะทองคำแท่งเนี่ยขายออก 69,100 นะครับทองรูปพรรณขายออก 69,900 บาทครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับก็หลุด 4,500 ลงมานะ
2: ครับ
3: ทั้งสปอตแล้วก็ราคาล่วงหน้า
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็วันนี้เข้าใจว่าค่อยๆกระเตื้องขึ้น
2: นะฮะ
3: อย่างราคาล่วงหน้าทองล่วงหน้าขนาดเนี้ยบวกขึ้นมา31แต่ก็ยังไม่ขึ้นไปเหนือระดับ 4,500 นะ
2: ครับ
3: อย่างตอนนี้เลยที่ผมดูเนี่ยอยู่ที่ 4,498.60 เหรียญแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 4,500 ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้ำมันลงนะ
2: ครับ
3: น้ำมันนี่ก็เบรนท์เนี่ยลงมาตอนนี้เหรียญ32มาอยู่ที่ 96.49 เหรียญ
2: ครับ
3: ส่วน WTI ลงมา1เหรียญ1เซนต์อยู่ที่ 95.01น้ำมันลงและทองขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยที่มีรายงานข่าวว่าเลบานอนและอิสราเอลตกลงว่าก็น่าจะ
2: ยุติการ
3: ยุติการสามารถที่จะตกลงหยุดยิงกันได้
2: ใช่ครับครับ อกกลายเป็นข่าวดีก่อนสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะ
3: ฮะอิหร่านกับสหรัฐก็จะติดเงื่อนไขตรงนี
2: ้ครับ
3: เรื่องที่มันมีข้อที่ว่าอิสราเอลกับเลบานอนนี่จะต้องหยุดกันด้วย
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าเลบานอนยังอิสราเอลยังถล่มเลบานอนอยู่อย่างเงี้ย
2: ครับ
3: อิหร่านเขาก็คงต้องคุ้มครอง
2: ใช่ครับ
3: มันก็จะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเท่าที่ทราบ
2: ก็ทิศทางแนวโน้มก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: ก็ถ้าเป็นสัญญาณแรกว่าอย่างน้อยข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งก็บรรลุ
2: ครับ
3: มันก็จะเหลือข้อที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับสหรัฐกับอิหร่าน
2: ฮะดูราคาน้ำมันที่พี่พิสารอธิบายเมื่อสักครู่นี้ปรับลดลงมาแต่ของเราเนี่ย
3: เป็นสัญญาณของการปรับลงแต่ว่าของเราเมื่อเช้า
2: โอ้โหเรื่อยๆมาเรียงๆเลยฮะซึ่งโอ้โหผู้คนไม่ตกใจเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่กระโดดขึ้นไป41จะ42แล้วนะครับน้ำมันดีเซลฮะ
3: ใช
2: ่ค่อยๆขยับทีละ80เนี่ย1บาทบ้าง80บ้างเนี่ยนะครับสัก 2-3 วันปรับขึ้นรอบนึงโอ้ดูคนไม่อกตกใจเหมือนก่อนหน้านี้
3: มันเป็น new normal แล้วไงเป็น new normal คือมันเป็นไอ้สิ่งที่เป็นความแปลกใหม่แต่มันกลายเป็นความปกติที่เขาเรียก new normal คือปกติใหม่เนี่ยครับ
2: หรือว่าเราหลงลืมไปดีใจเรื่องของการไทยช่วยไทยกันเพลินไปหน่อยเลยหันลืมไปดูเรื่องของน้ำมันราคามันสูงขึ้นนะเนี่ย
3: มันก็รับข่าวสารกันเยอะขึ้นว่าสถานะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ไปเก่งกำไรหรือไปฉวยโอกาสไง
2: ครับมันเป็นราค
3: าภาวะจากของตลาดโลกที่มีผลกระทบมาแล้วกระทบกันทุกประเทศ
2: ครับ
3: ของเราก็มีความคือความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ทะลุปูโปร่งดีขึ้น
2: เรารู้เหตุและผลมากขึ้น
3: รู้เหตุและผลมากขึ้นแล้วมันก็ดีกว่าตอนที่แพงแล้วก็ไม่มีน้ำมันให้เติม
2: ใช่ฮะคือก่อนหน้านี้ที่คนมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็อยากให้รัฐบาลไปดูรอยหน่อยซิทำไมบอกว่าน้ำมันดิบมันเข้าไอ้โรงกลั่น6โรงใหญ่ๆก็มีการกลั่นเกินศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ทำไมน้ำมันที่มันกลั่นออกมาแล้วมันไม่ถึงปั๊มอันนี้คือเป็นปัญหาที่คนรู้สึกว่ามีคำถามตามมามากมายแต่ว่าณขณะนี้ทุกอย่างมันเข้าปกติแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดโลกมันสูงขึ้นเท่านั้นเองเราก็ต้องใช้น้ำมันที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นแต่คุณอยากจะเติมเท่าไหร่เชิญเลยไอ้พวกกะละมังถังหม้อไปรอเติมในปั๊มมันไม่เห็นแล้วไง
3: ไม่มีละ
2: มันไม่มีแล้วไง
3: เพราะราคามันก็ปรับตามไอ้กลไกแล้วล่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็กองทุนที่เข้าไปดูแลก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาจะให้กองทุนจัดการไปนะก็เป็นกลไกไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็น่าจะกลับมาอุ้มแล้วล่ะแต่อุ้มยังไม่ได้อุ้มมากนะราคาจริงได้ขึ้นมาถึงวันนี้เข้าใจว่าราคาเมื่อเช้าที่ขึ้นมาอีก อีกเท่าไหร่80ใช่ไหม
2: 80สตางค์ครับ
3: 80สตางค์น่าจะเป็นเท่าไหร่ละ42ได้ยัง
2: 4150มั้ยถ้าจำไม่ผิด
3: 4150
2: ครับครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แม่พี่ไพศาลเดี๋ยวขออัปเดตน้ำมันหน่อยเมื่อสักครู่นี้เอา41มาจากไหนแล้วผมเนี่ย B20 นะฮะ36บาทครับดีเซล41บาท50สตางค์ใช่ครับ
3: แล้วก็41บาท50
2: ใช่ครับพรีเมียม
3: จริงๆก็ประมาณ42ต่างจังหวัดก็เกือบ43
2: ภาษีท้องที่ด้วยนะฮะ
3: มีภาษีท้องที่มีไอ้ค่าขนส่ง
2: ใช่ครับพรีเมียมเนี่ย58บาท25สตางค์นะฮะเอาเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 นะที่ใช้กันอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับ38บาท30ครับ91อยู่ที่42บาท93สตางค์ครับ
3: ครับวันนี้ตรวจสอบดูข่าวสารที่ดูจะอยู่ในความสนใจกันมากๆวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเรื่องอยู่เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันแรกที่เขาให้ผู้ถือบัตรคนจนเนี่ย
2: ครับ
3: มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
2: ์5ช่องทางด้วยกันเนี่ยครับ
3: ก็คือถ้าใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็ไม่ยากผ
2: ่
3: านทางแอปเป๋าตังแอปอะไรนะเขาจะมีแอปต่างๆให้
2: แอปทางรัฐ
3: ให้กดแค่กดยืนยันสิทธิ์เฉยๆจบละ
2: ใช่ครับ
3: แต่สำหรับคนไม่มีเนี่ยก็ยังต้องไปที่แบงค์
2: วิ่งไปธนาคารเลยฮะ
3: คราวนี้ไม่ใช่กรุงไทยที่เดียวใช่ไหมเห็นว่ามี
2: ทอสอ
3: ท
2: กสอะไรมีได้หมดครับทอสอ
3: ก็วันนี้ก็เห็นมีหลายท่านก็ไปเข้าคิวกัน
2: ครับ
3: ยืนยันสิทธิ์นะตอนนี้เรื่องยืนยันสิทธิ์ก็โอเคก็ทำหน้าที่กันไปแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์ใหม่เนี่ยซึ่งจะทำให้เขาอาจจะหลุดจากไอ้การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ

0: เพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปจากการรับการสงเคราะห์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เขาจะไปเช็คหน่วยงานเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยในระบบ Data ของรัฐบาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หมดแล้วไงพี่พิสาร17-18หน่วยงานแบงก์ชาติก.ล.ต.คปพบ้างนะฮะหรือพวกประกันพงประกันภัยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีตัวลงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนี้สินของรายบุคคลคือก่อนหน้านี้ไอ้ครั้งที่แล้วนะฮะตั้งแต่ลงทะเบียนกันเมื่อปี65ครับเขาบอกว่าเป็นการลงทะเบียนครอบครัวสามีภรรยานะฮะสามี
0: เขาเช็คครอบครัว
1: เขาเช็คครอบครัวแต่ว่ารอบนี้เขาจะเช็ครายบุคคลครับพอรายบุคคลแล้วมันก็จะนำมาซึ่งอะไรฮะ1คุณทำประกันภัยไว้หรือไม่คุณมีทรัพย์สินเช่นโอ้โหคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรเลยเนี่ยถ้าคุณมีรถยนต์ในครอบครองมากมายหลายคันคุณจะทำประกันภัยรถยนต์แต่ละปีเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์อาจจะไม่เข้าข่ายไงฮะและที่สำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูและทุกคนบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยมันตัดสิทธิ์พ่อกับแม่เราเลยนะเราขอยืมชื่อท่านนะฮะบอกว่าขอชื่อท่านเนี่ย 30,000 บาทเอามาลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับเราหน่อยท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปเลยอะครับพี่ไพศาลฮะ
0: ก็ข้อที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นข้อนี้แหละ
1: ครับ
0: คุณสมบัติข้อนี้ที่บอกว่าถ้าผู้เป็นบุตรนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปขอหักลดหย่อน
1: ครับ
0: เพื่อให้ลูกได้ลดการเสียภาษีลงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยมีเนี่ยจะถูกตัดออกไปเลยนะ
1: ครับ
0: แม้คุณสมบัติข้ออื่นจะเข้าเกณฑ์หมดก็ตามแต่ว่าถ้ามาเจอข้อนี้เข้าก็ถือว่าจบ
1: ไม่เข้าเงื่อนไขเลย
0: ก็อดได
1: ้ครับ
0: 300ก็นี่คุณก็ดูจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากแต่ว่าผมฟังคุณปลัดคลังนะ
1: คุณลวรนฮะ
0: คุณลวรนเนี่ยคุณลวรนเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ายืนยันว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีสามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้นะคือว่าเจตนาของการคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบนี้คือเอาคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบและคนที่ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นคนที่จนที่สุดจริง
1: ๆครับ
0: ลูกที่หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาต้องถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลระดับหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการจะให้สำหรับคนยากจนที่ไม่มีใครดูแลรัฐจึงจะเข้าไปช่วยเหล
1: ือ
0: ส่วนลูกที่หักลดหย่อนภาษีแต่กลับไม่ดูแลพ่อแม่จริงๆกรณีนี้พ่อแม่แจ้งมาได้เพื่อขอคืนสิทธิ์แต่ลูกจะไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกต่อไปนะ
1: ครอบครัวแล้วฉานไหมครับถ้าอย่างนี้ครับ
0: มันก็คงจะอีลุงตุงนังไป
1: ครับ
0: พ่อแม่ก็ต้องมาอุทธรณ์แล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วจากนี้ไปไม่จะไม่ยอม
1: ไม่เคยมาดูแลเลย
0: ย
1: ังจะเอาสิทธิ์ปีละ30,000ด้วย
0: กระทรวงการคลังก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นอย่าไปให้เขาหักลดหย่อนนะ
1: ครับ
0: จากนี้เขามาขอถ้ายืนยันว่าจะไม่ให้เขาหักลดหย่อนก็จะรับสิทธิ์บัตรคนจนต่อไปอาจจะอธิบายทำนองอย่างนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณไหมสิริกัญญาเขา
1: โอด
0: วิจารณ์ค่อนข้างจะกินใจอยู่เหมือนกันนะ
1: ตะกะเพี้ยนหรือเปล่ารัฐบาลนะประมาณนั้นเลยอ่ะพี่เพศานะคุณไหมเนี่ยโพสต์ข้อความวันนี้นะครับกรณีคลังออกเกณฑ์นี้มานะฮะไอโดยเฉพาะนี่แหละครับ30,000บาทที่ขอดูแลบุพการีแล้วไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับคุณไหมบอกว่านะฮะกรณีเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่เป็นลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับนี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ส่งลูกเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้เนี่ยหากได้รับบัตรสวัสดิการก็คือ

0: ม่เกิน100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไม่ถึงยังไม่เกิน60,000 บาทเลยนะฮะเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการะอุบุพการี100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยคุณหมายบอกอย่างนั้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ได้แค่นี้เองอะฮะไม่เกิน60,000เลยครับเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขา
1: ก็ดูแล้วข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ผมว่ามีโอกาสที่ในท้ายที่สุดอาจจะต้องยกออกไปนะ
0: ก็เห็นว่าจะทบทวนแล้วนี่ครับ
1: เพราะว่าผมดูข้ออื่นๆเนี่ยมันก็โอเคนะ
0: ครับ
1: มันก็พอที่จะช่วยกันกรองคัดกรองอะไรพอสมควร
0: ครับ
1: ไอ้ข้อนี้เนี่ยมันก็ดูอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมมันอาจจะมีอะไรที่มันมีหลายมิติอ่ะพูดตรงๆนะมีหลายมิติมันไม่ใช่มิติในเรื่องที่ว่าก็ลูกเขาก็ดูแลพ่อแม่ก็ได้อยู่แล้วนี
0: ่ครับ
1: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐดูแลมันไปสรุปว่าเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนแล้วมันหมายความว่าลูกก็จะมาดูแลมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
0: ก็เห็นว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่เพศานะฮะเพราะว่าอย่างท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรนะฮะตามเกณฑ์ที่ครม.ได้เห็นชอบนะครับการปรับระบบคัดกรองนี้เนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่เป็นการปรับวิธีการตรวจสอบจากกรณีรายได้ระดับครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลเพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนจริงได้แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ยืนยันว่าหลักการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลผู้อุปการละโดยหากบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อดูแลบิดามารดาย่อมสะท้อนว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วจึงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าอาจจะมีบางกรณีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกับข้อมูลในระบบครับเช่นบิดามารดาไม่ทราบว่าบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีคือปีหนึ่งก็ดึงชื่อพ่อแม่มาใส่เลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเราลดหย่อนโดยใช้ชื่อพ่อกับแม่ไปเนี่ยหรือได้รับอุปการะเลี้ยงดูจริงตามที่ยื่นภาษีไว้พ่อแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าลูกเอาชื่อไปอย่างเงี้ยพี่ไพศาลกระทรวงการคลังเขารับรู้รับทราบข้อมูลนี้ครับทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนในข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกระทรวงการคลังพร้อมรับฟังข้อมูลและพิจารณาผ่านกระบวนการอุทธรณ์ครับย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาตัดสิทธิ์คนที่เดือดร้อนจริงแต่ต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ลำบากที่สุดก่อนอันนี้เขายังย้ำเงื่อนไขนี้อยู่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังนะประเด็นนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนน้อยก็คือเอาชื่อพ่อกับแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่ที่เราเนี่ยไม่เคยได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยเนี่ยนะมันมีส่วนน้อยแต่ถ้าเงื่อนไขโดยรวมหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกมันต้องยึดหลักการนี้แต่วันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้ใหม่ครับพี่เบสารก็มีผู้ดำเนินรายการถามอีกยกตัวอย่างแล้วกรณีอื่นล่ะกรณีเช่นเมื่อก่อนนี่เป็นรายครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันจะพิจารณารายบุคคลมากขึ้นเน้นตรงนี้นะฮะสามีภรรยาสามีมีรายได้ภรรยาไม่ได้มีอะไรทำเลยเนี่ยภรรยามีโอกาสได้สิทธิ์ไหมสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการนะฮะกระทรวงการคลังบอกว่าเนี่ยภรรยาจะได้สิทธิ์ครับเขาถามต่ออีกถ้าเกิดว่าภรรยาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ากินอยู่อย่างสบายแต่ชื่อผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ชื่อของภรรยาไอ้ตรงนี้มันถือว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ของเกณฑ์หรือเปล่าเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นช่องว่างเหมือนกันฮะแต่สิทธิ์ภรรยาคนนี้ยังจะได้บัตรสวัสดิการอยู่ไงฮะพี่ไพศาลฮะ
1: ต้องไม่เป็นทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือพอร์ตลงทุน
0: ฮะ
1: ประกันชีวิตก็จะต้องน้อยกว่า 12,000 บาท
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็คือพูดง่ายๆก็มีหลายข้อมีหลายข้อขึ้นมาใช่ไหมเดิมหลักเกณฑ์มันไม่ยุบยิบอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: โอเคเราวิเคราะห์เฉพาะบุคคลไม่วิเคราะห์เป็นครอบครัว
0: ครับ
1: แม่บ้านไม่มีรายได้เลยเนี่ยแต่ว่าก็หมายถึงว่าถูกเขาตัดขาดทุกอย่างเลยนะไม่ได้ถือครองทรัพย์สินไม่ได้นู่นนี่อะไรเลยนะซึ่งโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นก็ยากนะคุณตรงนะไม่มีรายได้แต่ว่าจะไม่ให้ก็ถือครองทรัพย์สินอะไรเลย

0: ไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: อาจจะถืออะไรสักอย่างนึงอยู่ในเกณฑ์ก็ถูกตัดเลย
1: ถูกใช่ครับผิดเงื่อนไขเลยครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีชื่อไม่มีอะไรตามเกณฑ์นะอันนี้ก็จะรอดออกมา
1: ครับก็คุณก็ต้องไม่หนึ่งไม่เล่นหุ้นไม่ทำประกันชีวิตไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณนะ
0: แล้วก็ยานพาหนะก็ได้แค่มอเตอร์ไซค์
1: ครับ
0: คันเล็กๆสักคันนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะขับก็ได้ครับพี่พิสารฮะชื่อทุกอย่างเป็นของสามีหมดอย่างเงี้ย
0: ได้ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะ
1: ซื้อเสร็จพอโอนทะเบียนเสร็จขอเป็นชื่อฉันได้ไหมเป็นลักษณะนี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็สภามีมติตกลงให้ตั้งกรรมธิการ
1: ครับ
0: ติดตามไอ้เงินกู้4แสนล้านเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่บ่ายเบี่ยงกันรัฐบาลดูจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: ถึงขั้นอาจจะตีถึงขั้นอาจจะไม่ยอมเลยก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยคือเอาไปพูดกันในสภาดีกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าปล่อยให้กระแสมันปั่นป่วนกันอยู่ข้างนอกนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งรัฐบาลจะไปตามชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันเปิดกว้างมากไปอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าไปรวมศูนย์กันอยู่สภาแล้วประชาชนอาจจะสะท้อนมุมมองอะไรแต่ว่าสสเขาก็มอนิเตอร์อยู่แล้วเขาเอาไปอภิปรายในสภา
1: ครับ
0: เอาไปพูดคุยถกกันในสภารัฐบาลก็สามารถไปชี้แจงได้ไงก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็โอเคละ
1: ครับ
0: วันนี้ก็สภาก็มีมตินะให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
1: ตรวจสอบการใช้จ่ายพรก.กู้เงิน4แสนล้าน
0: 4แสนล้านนี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ตั้งมา25คนกำหนดไว้เวลาพิจารณา90วัน
0: ฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนนอกใครเข้าไปบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เท่านั้น
1: ครับ
0: คนนอกสามารถเข้าไปได้นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ากรรมาธิการเฉยๆอันนี้ต้องเป็นส.ส.
1: เฉพาะสมาชิกใช่ไหมฮะ
0: เฉพาะสมาชิกสภาเท่านั้นที่จะไปดำรงตำแหน่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นว่ามันมีข่าวที่สืบเนื่องกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินอีกเรื่องนึงที่ศาลปกครองสั่งใช่ไหม
1: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
0: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมมาครับให้ส่งต่อศาลภายใน7วันฮะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีส.ส. 133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ครับของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาเนี่ยที่เข้าชื่อฮะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตนะฮะพลังงานแล้วก็ผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะขอกู้เงินเนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ครับศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลเกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ให้จัดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันครับนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับพี่ไพศาลแสดงว่าน่าจะไวขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้ฮะหลังจาก7วันแล้วศาลท่านก็จะวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนี่เห็นพี่ไพศาลบอก45วันใช่ไหมครับ
0: สมัยคุณอภิสิทธิ์45วัน
1: 45วัน
0: แต่ว่ากฎหมายเขาก็กำหนดไว้ไม่เกิน60วัน
1: ครับ
0: ถึงยังไงก็ไม่เกิน60วันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีแต่ว่าจะอาจจะเร็วกว่าครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะคดีไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดที่มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ศาลรัฐธรรมนูญก็
1: ยังไม่
0: รอความเห็นพยาน
1: ใช่ครับครับ
0: รอความเห็นพยานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะ
1: ก็
0: วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลดูได้แถลงด้วย
1: ก็ศาลรัฐธรรมนูญมีการ
0: ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: ถ้อยคำพยานและความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้สำนักงานศาลนูนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
1: ครับโอ้โหถ้าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทางกกต.วันนี้มีข่าวขึ้นมาว่าเลขากกต.จะไม่อยู่แล้วสิครับพี่ไพศาลฮะ
0: ไอ้ KPI เป็นเรื่อง KPI
1: เป็นใช่ครับเป็น KPI ไม่ผ่านเกณฑ์ครับ
0: เลขาเขาจะมีเรื่อง KPI
1: ครับ ครับก็ต้องได้คะแนนถึงประมาณสัก60อ่ะพี่เพศาล
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่ารอบที่แล้วปี68เลขาแสวงไม่ถึงนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับตอนเนี้ยกกต7ท่านทำความเห็นมาแล้ว6นะครับคะแนนรอคนสุดท้ายอยู่ฮะคนที่7ว่าจะถึง60หรือเปล่าอ่ะครับสำหรับคะแนนของคุณแสวงถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ผลงานนะครับที่พอไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเลิกการจ้างฮะยกเลิกตามสัญญาจ้างฮะตามข้อตกลงฮะที่ดีมีการกำหนดจ้างคุณแสวงเข้ามานั่งในตำแหน่งเลขาธิการกกต.ฮะที่ต้องประเมินผลงานทุกปีแล้วก็ต้องได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไปครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการกกต.ชุดที่คุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ยประเมินผลงานของคุณแสวงปี68แล้วก็มีรายงานว่าผลคะแนนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะซึ่งส่งผลทางกฎหมายให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาจ้างทันทีเนื่องจากไม่บรรลุเป้าหมายตามที่บอกไว้ส่วนปัจจุบันเนี่ยกระบวนการชี้ชะตาคุณแสวงเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือเพียงการรวบรวมคะแนนสุดท้ายจากกกต7ท่านข้อมูลล่าสุดพบว่ามีกรรมการส่งผลประเมินคุณแสวงมาแล้ว6ท่านครับมีคุณอิทธิพรบุญประคองนะฮะมีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คุณปกรณ์มหันนบคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณสมคุณชายนครชัยคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษส่งไปแล้วส่งผลประเมินไปแล้วครับเวลานี้นะฮะอยู่ที่คุณถิติเชษฐ์นุชชนาธกรรมการหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนนซึ่งหากสำนักงานกกต.ได้รับเอกสารครบถ้วนคาดว่าจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระประชุมใหญ่เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับคุณแสวงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับพี่เพศาลไม่ทันควบคุมดูแลเป็นกรรมการเลือกผู้ว่ากทม.ครับกับนายกเมืองพัทยา
0: ซึ่งจะเลือกวันที่28
1: 28ใช่ครับ
0: ขอจะไปซะก่อน
1: กลัวจะไปซะก่อนนะสิครับ
0: รองเลขาที่อาวุโสที่สุดก็จะต้องทำหน้าที่รักษาการไป
1: ครับ
0: โอ้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ใครมานั่งนะ
1: ครับครับโอ้เพราะว่าในส่วน
0: แต่ก็ได้ยินอยู่เหมือนกัน
1: ครับครับ
0: ว่าเขาเตรียมคนที่จะมานั่งเป็นเลขาแล้ว
1: ครับ
0: เ
1: ออพอพูด
0: กับคุณแสวงตอนหลังๆก็มึนไปหมด
1: โอ้โหแต่เนี่ย
0: เจอศึกแต่ละศึกเข้าไปมึนไปหมดเลย
1: แต่สังเกตไหมพี่วิสารฮะศึกเหนือเสือใต้ที่มากระทบกับกกต.เนี่ยเอาบาร์โค้ด QR โค้ดนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับอะไรหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะก็เห็นมีอยู่คนเดียวไหมฮะที่ออกมาโต้ออกมาชี้แจงออกมาแต่ว่าพอออกมาทีไรต้องออกมาซ้ำสองเพราะว่าชี้แจงข้อมูลไปแล้วไม่กระจ่างโดนทัวร์ลงอีกรอบนึงก็ต้องออกมาแก้ข้อมูลของตัวเองอีกสองสามรอบคุณแสวง
0: ครับเดี๋ยวติดตามกัน
1: ครับครับ
0: นะฮะ
1: อันนี้กรรมการนะใช่ไหมฮะผู้เล่นเอาผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมดูก็เล่นกันหนักเลยนะ
0: โอ้ยโดยเฉพาะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โจทย์เขามีใครบ้างเนี่ยหลักๆ ก็น่าจะเป็นพักเศรษฐกิจนะ
1: มีพักเศรษฐกิจ
0: คุณจิรายุห่วงทรัพย์นั้นก็
1: แล้วก็ยังโพสต์ไม่เลิกเลยนะครับ
0: ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะ
1: ครับ
0: แต่คงมีวัตถุประสงค์อะไรอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงเลือกตั้งแบบนี
1: ้
0: บอกไม่มีวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้หรอก
1: ครับครับ
0: น้องยุก็ไม่ต้องมาโกรธพ
1: ี
0: ่นะพี่ก็ว่าไปตามหน้าเสือ
1: ครับครับ
0: ใครมีภารกิจยังไงก็ว่ากันไป
1: อันนี้ศึกนี้เกมมันพาไปมันต้องเดินกันทางนี้ประมาณนี้พี่ไพศาล
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับเรามาคุยกันต่อครับ
0: ได้ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ36 นาทีครับพี่วิสารครับโอ้โหดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะพี่วิสารเขียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นมาเนี่ยนะครับ
2: เรื่องอะไร
1: นี่แหละครับบัตรสวัสดิการที
2: ่
1: เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถูกขักเนี่ยโอ้โหใส่กันยับเลยครับโอ้น่าเห็นใจนะฮะรัฐบาลเขารับรู้รับทราบปัญหานี้แล้วนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยมีข่าวอย่างนี้พี่วิสารลุงวัย62 ปีล่ำไห้เลยนั่งร้องไห้เลยนะครับพี่พิสารอุตส่าห์นั่งรถลงจากดอยมาแสนไกลเพื่อมาธนาคารยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับยืนยันไม่ได้ครับทั้งที่ลุงบอกว่าผมเนี่ยจนจริงๆและตัวจริงเสียงจริง
2: ไม่ใช่เขาถืออยู่แล้วยังล่ะ
1: น่าจะยังน่าจะยัง
2: ถ้ายังไม่ได
1: ้ครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะแล้วรัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจง
1: ก็ยัง
2: มีคนหลงคิดว่าเขาเปิดเป็นการทั่วไปไม่ใช่
1: ครับ
2: เขาให้มายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรไม่ต้องมาที่รัฐบาลเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายปกครอง
1: ครับ
2: เขาจะส่งหน่วยไปพบท่าน
1: ครับ
2: ณที่บ้านของท่านเลย
1: ถึงบ้านเลย
2: วันนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าเริ่มแล้วบุกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการไปแล้ว
1: ครับ
2: จากจังหวัดสั่งไปนายอำเภอสั่งไปกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ
1: ครับ
2: ก็ไปสำรวจในพื้นที่ตัวเองอ่ะยังมีใครบ้างที่ตกหล่นอยู่แล้วดูแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนทำข้อมูลแล้วส่งขึ้นมาเจ้าตัวไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไร
1: ก็นี่ไงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไม่ชัดเจนไงทุกคนก็คิดว่าถ้าอยากจะได้บั
2: ตรเดินทางเปล่า
1: โอ้ลงมาจากเขาคือคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้แต่มานานมากไปแล้วก็มาขอลงใหม่แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ลงไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบ้านคุณลุงอย่างนั้นนะฮะ
2: แล้วคุณลงได้อะไรไหมไม่ได้อย่างอื่นเลยใช่ไหม
1: คือหลัง
2: ไอ้60-40ได้ไหม
1: คงจะไม่ได้ได้เข้าอ่ะพี่เบสารนั่งอย่างเงี้ยฮะ
2: อ๋อถ้าไม่ได้เลยนี่ก็อยู่ในข่ายถ้ายากจนนะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายของอำเภอเขาคงไปสำรวจมา
1: ครับ
2: เที่ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะ
1: ครับ
2: แต่เขาบอกว่ากระบวนการเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไปขวนขวายมาเองหรอกเขาจะไปให้ถึงบ้านไปถึงที่อยู่อาศัยเลย
1: เพราะว่าสำนักประชากรเขามีอยู่แล้วนะฮะบ้านหลังไหนนะฮะ
2: คืออย่างที่อำเภอเนี่ยผมว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาแทบจะส่องได้เลยว่าอำเภอของเขาเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไหร
1: ่ครับ
2: กระจายอยู่ในตำบลละเท่าไหร่ในตำบลนั้นๆหมู่บ้านไหนบ้างเนี่ยลงไปลึกหมดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยคุณก็หมู่หนึ่งมันก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใช่ไหม
1: ครับ
2: คุณก็ส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านไปว่าคนที่อันนี้คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปดูซิแล้วคนที่ยังจนอยู่แล้วไม่ได้ถือเหลือใครบ้างนั่นแหละเอาชื่อเหล่านั้นขึ้นมา
1: ครับ
2: ส่วนผู้ถือบัตรเนี่ยก็เดี๋ยวรอเขายืนยันสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะถ้าเขายืนยันแล้วผ่านก็ได้รับต่อถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็หลุดไป
1: โอ้โห
2: หลุดไปก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยเขาตอนเขาอุทธรณ์อีกรอบ
1: ครับครับถามว่าคนต้องการไหมนะฮะเพราะว่ารอบเนี้ยรัฐบาลเติมเงินที่อีก700เป็น 1,000 ใช่ไหมพี่พิสารเมื่อวานเน
2: ี่
1: ยผมไปร้านธงฟ้าโอ้โหคนเกือบพันพี่พิสารรถจอดติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
2: ก็ได้มาคนละพันละพันละพันนี่
1: ใช่ครับทุกคน
2: ซื้อเป็นน้ำเป็นเนื้อเลย
1: ใช่ครับผมก็คิดว่าไปจับจ่ายใช้สอยก่อนถามว่าไทยช่วยไทยรับไหมเขาบอกเขาไม่รับนะฮะเขารับแต่บัตรสวัสดิการโอ้ต้องควักเงินเองครับแต่ว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าคน
2: 60-40นี่ไปหาซื้อไอ้พวกของชำยากนะ
1: อาหารการกินทางอย่างเดียว
2: พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆไม่ค่อยมีร้าน
1: ใช่ครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอาหารการกิน
1: ครับใช่ครับแต่มันก็น่าแปลกว่าโอ้โหของเราเนี่ยเรื่องของความห่างอะระหว่าง คนจนที่มีบัตรสวัสดิการกับอีกคนระดับหนึ่งอ่ะมันมีเยอะจริงๆนะพี่ไพศาลคนเต็มล้านเกือบพันคนนะฮะคิดดูสิครับทุกคนถือบัตรสวัสดิการหมดแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยกันมากๆทั้งประเทศมันอะไรเกิดขึ้นแล้วมันทำไมมันความเหลื่อมล้ำมันเยอะอะไรขนาดนั้น
2: คนจนมันเยอะเหลือเกินใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับไอ้ที่สงสัยนี่ก็คือโอ้ทุกคนคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเลยอ่ะ
2: คือตอนนี้เรามีเท่าไหร่13.2
1: 13.18 ครับ
2: 13.18 ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณเอาว่าเกิน10ล้าน
1: ครับ
2: มันก็แสดงว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาคการเกษตร
1: ครับ
2: แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะต่างจังหวัด
1: นะฮะ
2: มีภาคการเกษตรหลายคนเนี่ยล้มละลายแล้วก็เข้ามาเมืองกลายเป็นคนจนเมือง
1: ครับ
2: ก็มาอยู่ก็จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือในชุมชนเมืองไปด้วย
1: ครับ
2: แต่ว่าพื้นฐานเขาลงไปดูได้เลยมาจากภาคการเกษตรเนี่ยมันมักจะถ้าลงลึกในข้อมูลแล้วเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
2: จะเป็นอย่างนั้นว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดของผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะที่เรียกบัตรคนจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
1: ยิ่งทำนายิ่งหดยิ่งทำนายิ่งหายอย่างเงี้ยครับ
2: ก็แทบจะไม่เหลือที่ดินแล้วล่ะ
1: ครับ
2: แต่ก็ยังทำนากันยังทำการเกษตรกันอยู่เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: นะฮะก็อาจจะมีฐานะพอมีพอกินกระเสือกกระสนได้แต่ว่าอย่างน้อยมี1คนหรือ2คนในครอบครัวได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในเงื่อนไขที่ตรวจสอบแล้วถือว่ายังต้องได้รับการสงเคราะห์อยู
1: ่
2: เพราะว่าไม่ได้ถือครองที่ดินไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีเงินไม่ได้มีรายได้ประจำ
1: ครับ
2: เกิน 100,000 อะไรเงี้ยสำรวจไปก็เจอหมดครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าดูใต้ถุนบ้านแล้วก็ยังมีรถไถมีการเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ยังมีกำลังในการเช่าที่ดินทำกินอยู่นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าในจำนวนสมมติว่ามีในครอบครัวมี5คนเนี่ย1ถึง2คนเนี่ยข้อมูลเข้าข่าย
1: ถือบัตรสวัสดิการ
2: สำรวจก็เจอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: แต่รอบใหม่เนี่ยถ้าเงื่อนไขละเอียดยิบขนาดนี้มันน่าจะไม่ถึง 18.18 แล้วไอ้ 13.18 แล้วล่ะครับ
2: ก็หมายถึงว่าเกษตรกรที่พอลืมตาอ้าปากได้อะไรได้เนี่ยก็อาจจะหลุดไป
1: ครับ
2: ที่พอจะมีทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆลูกหลานมีการประกอบอาชีพที่พอจะมีรายได้อะไรอยู่ด้วยเนี่ย
1: ครับครับ
2: ก็อาจจะหลุดไปครับ
1: ฮะอ่ะวกกลับมาที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยนะฮะเหมือนกับกระสุนจะไปตกที่คุณชัดชาตินะฮะวันสองวันเข้ามาแล้วฮะ
2: มีผลไหมดูแล้วมีผลไหม
1: ก็คุณชัดชาติก็รอดูเนี่ยฮะเขาบอกว่ารอเช็คแล้วผมก็เช็คแล้วเช็คอีกคุยกับคุณต่อศักนะฮะวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องของการไปแต่งตั้งโยกย้ายตามที่คุณ
2: ว่ามีการซื้อขายตำแหน่งกัน4ล้านใช
1: ่
2: ไหม
1: พ
2: อเขตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็เห็นว่าพอเขตพรุ่งนี้หรือไงเนี่ยเขาจะมาแจ้งความ
1: เขารวมตัว
2: เขต
1: เขารวมตัววันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความฮะแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ฟ้องปิดปากนะเพียงแต่ว่าทำให้เขาเสียหายนะครับคุณชัดชาติเองก็บอกว่าม
2: ีพอเขตอะไรที่บอกว่าเขาไปใช้อะไรเรือนล่างอะไร
1: มีด้วย
2: ใช้ศัพท์ว่าอะไรนะอะไรไต่เต้า
1: ไต่เต้าอ่ะใช่ครับ
2: แต่ไม่ได้พูดว่าไต่เต้าอ่ะ
1: เต้าไต่อ่ะประมาณเนี้ยนะ
2: ก็เป็นที่เข้าใจกันนะว่าหมายถึงอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: อันนี้เขาก็ฟ้องเพราะว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเขา
1: ครับอย่างคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผอ.เขตประเวศเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทุกครั้งนะฮะมันมีระเบียบชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการตลอดจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อนจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่ากทม.ลงนามอนุมัติตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดมันเป็นไปตามกระบวนการเป็นระเบียบเคร่งครัดเลยฮะยืนยันไม่มีการนำเงินมาแทรกแซงหรือว่าซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดฮะความเสียหายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของผอ.เขต50คนนั้นคุณเรืองศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดพบว่าถ้ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายสร้างความเสียหายเนี่ยแจ้งความได้ครับ เดี๋ยวจะขอรักษาสิทธิ์ตัวเองต่อไปเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความกันแล้วครับครับ
2: ก็ผมคิดว่ามันก็จะอยู่ที่น้ำหนักในการเปิดโปงแฉเรื่องเหล่านี้นะก็อยู่ในที่น้ำหนักของไอ้ข้อมูลที่เปิดนี่แหละ
1: ก็รอวันที่
2: การซื้อขายตำแหน่งเรื่องของไอ้ค่าตงค่าสินบนอะไรอย่างที่คุณจิรายุเขาเปิดนะ
1: ครับ
2: มันอยู่ที่น้ำหนักแต่ไอ้ส่วนเรื่องสีสันเนี่ยระบอบอากงระบบอากงอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องสีสัน
1: ครับ
2: ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่จะมีผลเลยก็คือถ้าข้อมูลสามารถลงลึกได้จริงนะ
1: ครับ
2: เรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งเราก็รอฟังการขับเคลื่อนของทางฝั่งผู้ที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลทั้งหลาย
1: เขาจะเปิดโปงวันที่6เนี่ยฮะคุณคริสสื่อ
2: เขาจะให้ผู้สมัครของเขาเป็นคนเปิดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะเอามีแผนผังมาเลยอ่ะพี่พิสาร
2: อะไรพลตำรวจโทอะไรนะที่เขาสมัครด้วย
1: ครับครับเขาจะมีแผนผังมาอธิบายเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามไงฮะอ้าวทำไมมาเปิดช่วงนี้ล่ะก่อนหน้านี้ทำไมไม่เอาข้อมูลนี้มาแฉมาเปิดเนี่ยคุณคริสบอกว่าที่ต้องเปิดช่วงนี้เนื่องจากเพราะว่าคุณชัชชาติเซ็นคำสั่งแต่งตั้งผอ.เขตล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะฮะซึ่งเมื่อคุณชัชชาติออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการนี้จะเป็นการทำให้เห็นการเลือกตั้งดีขึ้นเพราะจะมีการพูดว่าปัญหามันคืออะไรครับวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามีการทุจริตอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.ซึ่งนักการเมืองรู้สื่อรู้แต่คุณชัดชาติไม่รู้อันนี้คุณคริสอธิบายว่าอย่างนี้ครับ
2: ครับว่าแฉก็จะเยอะดีอยู่แล้ว
1: ครับครับ
2: นะฮะเพราะว่าผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็ต้องชี้แจง
1: ครับ
2: ถูกพาดพิงถูกทำให้เขาเสียหายก็ฟ้องร้อง
1: ครับ
2: มันก็มีกลไกอยู่เนี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เรื่องการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยเขาประชุมเมื่อวานแล้วมีมติว่าเขาจะให้สมาชิกถอนชื่อจากการลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าปฏิกิริยาของคนในพรรคเพื่อไทยไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ
1: ครับ
2: อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการวางเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินให้สัมภาษณ์ว่างงมากที่ภูมิใจไทยสั่งถอนชื
1: ่
2: อทั้งที่ก่อนยุบสภาก็เคยโหวตรับร่างแก้ไขเนื้อหาเดียวกันนี้เป๊ะเลย
1: ครับ
2: มันก็โหวตรับกันมาแล้ว
1: เพิ่งจะมาห่วงเพิ่งนึกได้แล้วว่าจะกลัวจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาล
2: ว่าเป็นร่างเดียวกันเป๊ะเลยที่ภูมิใจไทยเขาเคยโหวตรับ
1: ครับ
2: ก็คือที่มาของสสรเนี่ยนะเลือกมาจากประชาชนเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภามาเลือกอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรง
1: ครับ
2: ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยใดๆว่าทำแบบที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเสนอเนี่ยทำไม่ได
1: ้ครับ
2: ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆที่บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยเนี่ย
1: ครับ
2: ที่สำคัญร่างนี้เนี่ยก็เคยเข้าพิจารณาในรัฐสภามาแล้วภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับร่างจนได้เสียงข้างมากของรัฐสภาเพียงแต่ไม่ได้เสียงสว1ใน3ขาดไป6คนทำให้ร่างตกไปเหลือเพียงร่างของพรรคประชาชนซึ่งก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยก็เลยต้องเอาร่างพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเนี่ย
1: ครับ
2: แต่สุดท้ายก็ยุบสภาเสียก่อน
1: ฮะแหมไม่ไปต่อไม่ได้แล้วพี่พิสารฮะสัญญาณถ่ายทอดเสียงมาแล้วครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่พี่พิสารครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนท์ชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน

0: พระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาน

0: ประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒสวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ ญ
0: ทรงพระเจริ ญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครู่ประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาด

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. M-Cord News FM 100.5
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ดาษอุปรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ข่าวสู่อีกช่วงหนึ่ง2มุมข่าวนะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: อ้าวสวัสดีกันอีกรอบ
1: สวัสดีอีกรอบนึงครับ
2: ครับคิดว่าการถ่ายทอดจะใช้เวลานะก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่ในช่วงเวลาของรายการเราก็ว่ากันต่อ
1: ว่ากันต่อค้างไว้พี่ไพศาลค้างไว้กรณีของพรรคเพื่อไทยที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่างงที่พี่ไพศาลอธิบายไว้ก่อนที่เราจะลารายการช่วงแรกเนี่ยนะฮะกรณีเรื่องของส.ส.ภูมิใจไทยที่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเขามีมติฮะว่าให้มาถอนชื่อออกไปซะมันส่งผลวันนี้เลยนะครับมันส่งผลวันนี้ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองจำเป็นต้องถอนร่างนะฮะที่เขายื่นไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับเอามาทบทวนดูใหม่ฮะเพื่อความรอบคอบครับ
2: ก็คุณหัวหน้าพรรคนะการสัมภาษณ์นะว่าไม่เป็นไรก็โอเคก็เราก็ยื่นกลับมาลองมาพิจารณาดู
1: นะฮะ
2: นะครับ
1: ให้มันตกผลึกสักหน่อยก่อนประมาณนั้นครับ
2: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่ามันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะ
1: ครับ
2: ทำไมจะมามีความแตกต่างอะไรกันตอนนี้ทั้งที่ลงชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: คุณ
1: จุลพันธ์
2: คุณดิมจุลพันธ์ก็พยายามที่จะไม่ทำให้เรื่องราวมันขยายความไปมาก
1: ฮะ
2: นะแต่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วมันมีประเด็นทีเดียวนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ร่างเหมือนกันทุกประการทำไมคุณยังผ่านให้เราเห็นชอบพร้อมกับเราใช่ไหม
2: ใช่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าคือพูดตรงๆที่ทำใจลำบากคือได้ขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองและส่งร่างให้ดูกันแล้วจนมีการแถลงต่อสื่อ
1: ครับ
2: ว่าจะยื่นประธานรัฐสภาในวันนี้อ๋อวันนี้จริงๆเขากำหนดเวลาเมื่อวานก็พรรคภูมิใจไทยก็ถึงได้มีมติและรีบถอนเลย
1: ครับ
2: ก็มีเหตุการณ์ถอนชื่อกันขึ้นโดยมีเหตุผลว่าเป็นห่วงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยซึ่งประเด็นว่าขัดต่อคำวินิจฉัยก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะโอกาสที่ร่างของเพื่อไทยที่จะเป็นร่างหลักนำไปพิจารณาคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนร่างที่จะเป็นหลักจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียงมากสุดส่วนตัวจึงเห็นว่าถ้าเสียงที่มีอยู่พอเพียงถึง1ใน5ก็ควรจะได้ยื่นร่างของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนความตั้งใจของผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติยื่นกันหลายๆพรรควิจารณ์ข้อดีข้อเสียกันให้ถึงที่สุดผมคงจะดูว่าฝ่ายบริหารของพรรคจะเดินต่อไปอย่างไรตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเขาจะว่าอย่างไรนะ
1: ครับครับ
2: แต่ว่าก็เท่าที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นี่ก็ไม่ติดใจก็ถอนออกมาเดี๋ยวมาทบทวนดูว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงไหมก่อนจะยื่นไปถ้ายังต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเขาร่วมลงชื่อสนับสนุนด้วยนะ
1: ครับคราวนี้มาดูที่มาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาของสสลมันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงที่ทำให้ภูมิใจไทยเขากังวลนะฮะว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วหรือไม่อ่ะพี่ไพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับของเพื่อไทยเนี่ยเขามีจำนวนสสลนะฮะ152คนมาจากการผสมผสานระหว่างตัวแทนประชาชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนครับเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่มาสสร152คนก็ประกอบด้วยสสรจากการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด77คนนะฮะอันนี้จังหวัดละคนนะฮะโดยให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเองเบื้องต้นก่อนให้รัฐสภาลงมติเลือกในขั้นสุดท้ายครับสสรจากการเสนอชื่อโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ75คนซึ่งมาจาก หลากหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สถาบันอุดมศึกษารวมถึงสภานักศึกษานะครับตัวแทนภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนสื่อมวลชนและก็สภาวิชาชีพต่างๆพรรคเพื่อไทยนำเสนอร่างนี้นะครับในการยื่นต่อประธานรัฐสภาในนามของ7พรรคร่วมก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของภูมิใจไทยเขาขอให้ส.ส.เขาถอนออกไปก่อนเขาเกรงว่าจะไปขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลก่อนหน้านี้จะมาส่งผลให้ปัญหาตามมาพี่ไพศาลครับ
2: ถ้าฟังจากความเห็นของทางเพื่อไทย
1: ครับ
2: นะอาจารย
1: ์ชูศักดิ์
2: อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็ดูแบบแปลกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมดูนะว่าคุณหนิมเขาว่าไงนะก็มีความเห็นคุณหนิมก็อยู
1: ่คุณจุลพันธ์เนี่ย
2: คุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์นะฮะ
1: ครับก็ยอมรับนะครับพี่เบสานฮะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงร่างของเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่สภา 100%มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นเพื่อไทยก็น้อมรับฟังด้วยความเคารพและก็เคารพสิทธิ์ของสมาชิกที่จะดำเนินการได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในสภาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับยืนยันว่าไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของกลุ่มชาติไทยออกไม่ใช่แค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อมีการถอนชื่อแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องทำสองเรื่องฮะคุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลฮะเรื่องหนึ่งก็คือการพูดคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลความจำเป็นแนวความคิดหรือว่าข้อห่วงใยในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายมันคืออะไรบ้างและจะปรับแก้หรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือสมาชิกเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้ง1สัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีความร่วมมือกันร่วมมือร่วมใจเพราะว่ากติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญการลงมติต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่ง1ของรัฐสภาและจะต้องได้เสียงอย่างน้อย1ใน3ของสว.เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่30คนแต่มีมากกว่านั้นครับทั้งองคาพยพของภูมิใจไทยสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถี่ถ้วนและต้องใช้เวลาอีกหลายวันข้างหน้า
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
3: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับพี่บอย
2: สวัสดีครับน้องด้อง
3: มาเราได้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับทักทายคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้นะฮะใครฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ใน Facebook เราก็ไลฟ์ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
2: ครับ
3: กับอีก10อันดับข่าวลุยเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ผมพาไปที่เสือดุสิตก่อนนี่ฮะโอ้มีข่าวทุกเดือนเลยนะอาทิตย์เดือนก่อนที่คุณเสือดุสิตมีข่าวที่ไปลุงทำร้ายนะคนในสถานบันเทิงในร้านอาหารเนาะ
2: คร
3: ับ ล่าสุดเนี่ยนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาซ้อมแฟนสาวน้องมิร่านะครับโอ้โหเจ็บสาหัสเลยฮะ
2: คร
3: ับ คุณกันจอมพลังนะครับนี่ฮะเขาเข้ามาช่วยเหลือหลังจากน้องมิร่านะครับพริตตี้เป็นแฟนของคุณเสือดุสิตเนี่ยนะฮะโอ้โหถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสคุณเสือดุสิตนะครับเดินทางมาที่โรงพักบอกว่าเนี่ยรู้ข่าวจากการไลฟ์สดตามเพจต่างๆว่าตัวเองจะโดนออกหมายนะฮะก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับเขาบอกว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เชื่อว่าแฟนสาวก็คงจะเจ็บจริงๆล่ะครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะที่น้องมิลาถูกทำร้ายเนี่ยพื้นที่นนทบุ
2: ร
3: ีนะครับส่วนที่ปทุมเนี่ยมันตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาค
2: ม
3: แล้วนะฮะตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาไปนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายร่างกายและจิตใจนะฮะแล้วเดี๋ยวรอผลตรวจเรื่องของสุขภาพของฝ่ายหญิงก่อนนะครับโอ้น้องมิลาเนี่ยเขาเป็น MC นะเขาคบหากับคุณเสือดุสิตเนี่ยปรากฏว่าหน้าเนี่ยน่วมเลยนะฮะปากเนี่ยแตกแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขียวช้ำเป็นจุดๆโดนรวมหมัดใส่เขาบอกว่าคุณเสือเนี่ยน่าจะอารมณ์เสียเรื่องมีปัญหาเรื่องเงินที่ไปลงทุนทำรีโนเวทบ้านอะไรเกือบล้านหนึ่งอ่ะแล้วก็มาลงกับเขาโอ้นะบางคนบอกโหดูในโซเชียลนี่ไอดอลนะฮีโร่แมนจังเลยแต่ชีวิตจริงนี่ซ้อมผู้หญิงครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ไม่รู้ว่าจะพอเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้ไหมนะฮะจากกรณีที่น้องดงเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจากซอยราชปรารภ14เพื่อไปซอยสุขุมวิท45แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรถติดบริเวณจุดเกิดเหตุคนขับก็ให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นลงจากรถก่อนมาทำร้ายร่างกายด้วยการชกศีรษะหลายครั้งจนบาดเจ็บนะผู้เสียหายก็แจ้งความต่อตำรวจสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีล่าสุดฮะวันนี้ท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตัวของนายดาวิดอายุ23ปีได้เข้ามอบตัวต่อตำรวจแล้วโดยให้การอ้างว่ามีปากเสียงกันเรื่องคำพูดและเกิดบันดาลโทสะตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก็2ข้อหาหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาทส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายนี่นะที่บอกว่าเทียบเคียงกับกรณีของน้องด้งได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ตำรวจนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งวันนี้ศาลท่านมีคำพิพากษาเลยนะด้งจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทและให้รอการลงโทษไว้1ปีซึ่งต้องรอดูนะว่ากรณีนี้เนี่ยเขาอาจจะทำครั้งแรกไหมเลยลงโทษลักษณะนี้แต่กรณีของคุณเสือดุสิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคดีความมาก่อนไหมกับใครหรือกับคู่กรณีแฟนสาวคนนี้เคยมีไหมก็ต้องดูกันเป็นรายๆไป
3: อืมครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ต่อเ อนนี้มันมีดราม่าที่สตูลนะพี่จังหวัดสตูลนิดนึงนะ
5: คร
3: ับ คือเพิ่งมีงานกาชาดไปเน
5: า
3: ะกาชาดเนี่ยถ้าคนถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราไปซื้อจับฉลากซื้อไข่จับรางวัลไว้วันสุดท้ายรอลุ้นรางวัลใหญ่หรืออะไรก็ตามนะสอยดงสอยดาวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะประชาชนเขาก็มีความหวังเนาะมีความหวังปรากฏว่าที่สตูลนะฮะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าผลการจับออกมาเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยพี่เป็นของข้าราชการระดับสูงเป็นของนักการเมืองได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะรถกระบะรถไฟฟ้าสองรางวัลเนี่ยคนอยากได้ที่สุดอ่ะ
5: ม
3: ันตัวเป็นของข้าราชการกับของนักการเมืองอาจจะมันก็มีสิทธิ์อะเนาะดวงใครดวงมันอะเนาะ
5: แต่มันไม่แฟร์ตั้งแต่แรกตอนที่คุณไม่ควรต้องลงมาแข่งกับชาวบ้านปะถ
3: ู
5: กไหม
3: ก็ทำได้มันก็เลยจะมีความรู้สึก
5: ก็ในเมื่องานนี้จัดเพื่อใคร
3: อ
5: ันนึกออกป่ะ
3: จับสลากไว้ 50,000 ฉบับละ100บาทนะฮะรายได้นำไปใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้ในจังหวัดสตูลนี่คือเป้าหมายรางวัลที่1 Fortuner นะครับรุ่น 2.4 Leader S ปรากฏว่าท่านศึกษาธิการจังหวัดสตูลครับเป็นผู้โชคดีได้ไปฟอร์จูเนอร์คันนี
5: ้
3: รางวัลที่2อ่ะไม่เป็นไรลุ้นกันต่อรถไฟฟ้าเจคู่
5: ครับ
3: EV คันนี้เนี่ยเกือบจะ 600,000 บาทปรากฏท่านนายกอบจสตูลได้ไปอันที่จริงเนี่ยท่านนายกสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นะฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะฮะได้ไปมันก็เลยกลายเป็นเอ้าข้าราชการกับนักการเมืองท้องถิ่นน่ะนายกอบจ.
5: ขอย้อนถามกลับไปนิดนึงงานนี้เป็นหน่วยงานไหนจัด
3: งานนี้นะฮะก็ต้องของจังหวัดนะกาชาด
5: จังหวัดสตูลนะสตูลจัดถูกไหม
3: ใช่
5: แล้วก็ออกเขาเรียกว่าออกอะไรจอยดาวเหรอ
3: ออกสลากมาเพื่อใช่ครับมาเพื่อซื้อแล้วก็จับรางวัลกันมาสุดท้ายเนี่ย
5: เพื่อ
3: 50,000 ใบ
5: เพื่อระดมเงินจากการซื้อสลากเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นถูกไหม
3: ใช่
5: อ๋อแล้วก็คือคนจัดงานก็ลงแข่งด้วยว่างั้นเถอะซื้อสลากจับด้วยถูกไหม
3: นายกอบจก็อาจจะมาแล้วก็อาจจะแบบคือพวกโรงเรียนเขาก็ต้องซื้อไม่ต่ำกว่า10ใบอ่ะใช่ไหมพี่พันหนึ่งก็ต้องมีอยู่แล้ว
5: ใบเท่าไหร่ฮะ
3: ใบละร้อยพี
5: ่แล้วขายหมดไหม
3: หมด
5: ขายหมดอีก
3: ขายหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านซื้อคนละกี่ใบกันนะท่านศึกษาธิการกับท่านนายกอบจ
5: อ
3: ่ะแต่ก็มันก็เป็นดราม่าแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสคนจะซื้อใบหนึ่งหรือซื้อร้อยใบมันก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าพอสองรางวัลนี้มันไม่ใช่เป็นชาวบ้านได้เลยเนี่ยความรู้สึกคนก็เลยแบบล็อกเปล่าวะ
5: ก็คิดได้ก็คิดได
3: ้ล็อกเปล่าอ่ะ
5: ถ
3: ามผม
5: แต่ว่าก็แต่ตอนจับอ่ะเขาจับยังไงเราไม่รู้เนาะ
3: ตอนจับใช่ไหมไม่แน่ใจเลย
5: สมมติคนซื้อสลากไปก็จะมีหมายเลข
3: กับ
5: ใ
3: บ
5: สลากถูกไหมน้องดง
3: ใช่ใช่ใช
5: ่ก็เหมือนเราซื้อ
3: ล
5: อตเตอรี่
3: มันเป็นตอนมอบไอ้กุญแจปลอมกับมาถ่ายรูปที่รถกันแล้วสิมันไม่ได้มีตอนว่าเขาตักไข่เขาสอยดาวเขาใช้วิธีอะไรอันเนี้ยไม่ในภาพไม่ได้ลงไว้นะพี่บอ
5: กถ้าสมมติแบบว่าเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาใบสลากใบนั้นๆซื้อ10ใบ100ใบก็สุดแล้วแต่ไอ้ขั้นตอนการออกนะสำคัญว่ามันออกแบบไหนไปตรงกับใบของใคร
3: เราไม่รู้ก็เพื่อซื้อใจนะท่านนายกอบจปีหน้าเนี่ยท่านต้องให้รางวัลแก่จากงานนี้มา1รางวัลจากท่านนายกอบจเป็นรางวัลใหญ่
5: ไม่อะมันถ้าพี่ไม่รอได้ไหมอะมาซื้อใจปีหน้าไม่เอาคืนลืมอะ
3: ดวงนั่นได้ดวงนั่นดี
5: ท่านเปิดโรงทานดีกว่า
3: เอาคือว่าท่านทานใหญ่เปิดโรงทานก็ได้
5: ถือว่าได้รถได้บุญใหญ่ได้รางวัลใหญ่ก็เปิดโรงทานยังไงก็ยังคุ้มอะรถคันต้องกี่แสนหกเจ็ดแสนถูกไหม
3: ใช่ถ้าฟอร์จูเนอร์นี่เป็นล้านนะ
5: ลงทุ
3: นสักหนึ่งอะ
5: ลงทุนสักแสนสองแสนรวมกันสองท่านอะไม่รู้นะอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ท่านได้ผมก็ดีใจด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเพื่อ
3: นี่ในเพจนะในเพจของจังหวัดบอกโชว์สลากให้ชาวบ้านเห็นสักทีครับสยบข่าวลือต่างๆทำให้กระจ่างหน่อยครับพี่น้องชาวสตูลจะได้หายสงสัยครับอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์แบบเนี้ย
5: มันก็เดี๋ยวปีหน้า ขายไม่ได้จะยุ่งเพราะนึกออกว่าคนก็เริ่มกังขาแล้วแล้วรางวัลเล็กสุดใครได้ไปใช่ไหม
3: ครับผม
5: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นดวงของท่านทั้งสองเพียงแต่ว่าท่านก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ถือว่าเอามาทำทางอะไรกันว่ากันไปมีทางออกต้องเยอะต้องแย่ถูกไหมฮะ
3: ใช่
5: ต้องกำลังใจให้ฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
5: ไปดูเหตุการณ์ระทึกฮะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถตู้นักเรียนก็เส้นทางนั้นเป็นถนนบ้านป่าแงะในตำบลแม่คะอำเภอฝางคุณผู้ฟังครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนก็ตำรวจสภ.ฝางแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมสาขาฝางก็ไปตรวจสอบบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยน้องโด้งคุณผู้ฟังฮะ23คนเจ้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็คัดแยกอาการผู้บาดเจ็บตามระบบแล้วก็ตามระดับของความรุนแรงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยหมายเลข5672เชียงใหม่อยู่ในสภาพหงายคือล้อเนี่ยชี้ฟ้าเลยนะแล้วรถกระบะหมายเลขทะเบียน5219เชียงรายก็เนี่ยละควันที่มาชนกันก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนกันก็แต่ว่าเป็นอาการสีเขียวเป็นผู้หญิง4คนอาการสีเหลืองผู้ชาย1คนก็เลยนำส่งโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลฝางเออนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในผู้บาดเจ็บ23คนเนี่ยสาหัส2คนปานกลาง2คนแล้วก็เล็กน้อย21คนเจ้าที่ก็เลยระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นะเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเท่าที่ดูเหมือนจะฝนตกถนนลื่นนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะขับรถต้องระวังเน
4: า
5: ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: อันดับ6วันนี้นะครับมาดูคดีหลากหลายคดีนะครับวันนี้แต่ว่าบุคคลที่เคยต้องโทษนะอย่างอดีตรัฐมนตรีบุญทรงเนาะคดีจำนำข้าวนะครับคุณเสกโลโซนะฮะเตรียมที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับปล่อยตัวพ้นเรือนจำนะครับแน่นะฮะตามเงื่อนไขมาตรา8นะฮะก็ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกานะครับพระราชทานอภัยโทษนะฮะก็จริงๆมีผู้ต้องขังที่ได้ลดวันต้องโทษนะครับในฉบับนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์ 80,000 รายนะแต่ว่าบุคคลสำคัญเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณนะคุณบุญทรงเตยาพิรมนะครับแล้วก็หนึ่งในอีกหนึ่งนั้นก็คือพิเศษโรโซนะจะได้ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับอ่ะก็ครอบครัวก็คงจะนะเตรียมไปรอรับแล้วก็ดีอกดีใจกันนะครับ
4: มหานครโรทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: แมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูแหมเขาบอกว่าวิวาหวานชื่นฮะระหว่างนางเอกดังพระพายและมิดาควงเจ้าบ่าวคุณนุนคุณหนุนนะฮะคุณหนุนชนชนกลูกชายของคุณเนวินชิดชอบเข้าพิธีวิวาโอ้โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนะครับก็เข้าประตูวิวาสุดชื่นมื่นเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวพระพายและเจ้าบ่าวสุดหล่อคุณหนุนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลูกชายคนรองของคุณเนวินชิดชอบหลังจากฝ่ายชายสร้างเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกด้วยการเปิดสนามกดปิดสนามช้างอารีนาของนางเอกสาวขอนางเอกสาวแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี67โอ้เขาขอมานานนะ67 68 69 2ปีล่าสุดวันนี้ฮะถือฤกษ์ดีทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นรายล้อมด้วยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมีญาติผู้ใหญ่และก็เพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักนะครับในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและด้วยคุณจ๋าธนนท์นะฮะธนนนท์ร่วมเป็นประธานในพิธีขณะที่ครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวก็นำโดยคุณเนวินแล้วก็ซ้อต่ายคุณกรุณาชิดชอบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขบวนขันหมากยังเต็มไปด้วยความคึกคักและก็รอยยิ้มมีคุณเป๊กเสรณีลูกชายของคุณอนุทินชาญวีรกูลลูกชายอ่ะนะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมก็อยู่ในขบวนขันหมากด้วยอบอวลไปด้วยความรักและความสุขทั้งการคำอวยพรจากครอบครัวและเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมมาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามนะฮะน้องด้ง
6: ครับผม
5: เฮ้ยน้องด้งใช้สมอลทอล์กไหมเสียงมันอู้นะ
6: เสียงมันยังไงนะพี่มันยังไงนะ
5: อูอานะฮะมันเหมือนมีลมเข้า
6: โอเคโอเค
5: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: ไปดูที่สตูลอีกทีนึงนะครับคราวนี้เป็นปัญหาของคนเลี้ยงกุ้งนะครับพี่บอยคนเลี้ยงกุ้งที่สตูลตอนนี้เนี่ยนะเกษตรกรเนี่ยนะครับบอกขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อยตอนนี้มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งไทยนะครับโอ้โหสินค้าตอนนี้ล้นจังหวัดแล้วทำอย่างไรกันดีล่ะนะครับพ่อค้าคนกลางก็อาศัยจังหวะนี้กดราคาอีกนะพอรู้ว่ามาเลไม่เอาพวกคุณก็ต้องมาขายผมนี่ไปกดราคาเกษตรกรอีกนะครับวันนี้ทางเกษตรกรชมรมผู้เลี้ยงกุ้งนะครับจังหวัดสตูล30คนนะครับบุกไปที่พาณิชย์จังหวัดยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ถึงอธิบดีกรมประมงถึงท่านผู้ว่าสตูลขอให้ช่วยหน่อยนะครับบอกช่วยเกษตรกรหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าส่งออกไม่ได้เลยมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะฮะก็เลยทำให้ช่องทางการระบายสินค้าถูกปิดตายเลยครับทีนี้โอ้อ่ะคนใต้ช่วยๆกันแล้วครับทีนี้ต้องกินกุ้งกันหน่อยละนะเพื่อนะเร่งระบายสต็อกนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยในเรื่องของมาตรการระยะสั้นนะครับให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาบริโภคกุ้งในประเทศ
5: ครับ
6: แล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลสัก20บาทได้ไหมเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะว่าอย่างไรนะครับ
5: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวดีกันบ้างวันนี้เล่าบันเทิงหน่อยแล้วกันนะฮะบอยวันนี้หัวใจบันเทิงก็ได้เจอนักแสดงสาวชาวเกาหลีคุณชินเยอึนนะฮะที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ เป็นแคมเปญที่ทางของเอกชนเขาละกันนะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักข่าวบันเทิงเนี่ยเขาก็ไปสอบถามเธอเนี่ยคุณชินเยอึนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยถึงความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยทั้งเรื่องอาหารไทยสถานที่พักผ่อนสุดโปรดรวมถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งนอกจากนี้ยังอัปเดตผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็เล่าถึงเบื้องหลังการเตรียมตัวรับบทพยาบาลสุดท้าทายของเธอด้วยเธอบอกว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่านักข่าวถามเธอนะเธอก็ตอบว่าสวัสดีค่ะนี่น้องโลกไหนน้องโลกทำเสียงสวัสดีแบบเกาหลีสิ
6: อันยองเซโย
5: อะแล้วแบบว่าเวอร์ชันที่เธอพูดภาษาไทยสิว่าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: เออเข้าท่า
6: ได้ไหมได้ไหม
5: เออเธอบอกว่าสวัสดีค่ะรักประเทศไทยมากเลยฉันมาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะฉันชอบเมืองไทยมากจริงๆรักอาหารไทยมากด้วยทุกครั้งที่ฉันมาเนี่ยก็ต้องหาโอกาสทานอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ก็พิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะได้มีโอกาสมาพูดคุยและอยู่ร่วมกับทุกคนแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเธอบอกนักข่าวถามว่าเธอชอบทานอะไรถ้าบอกว่าชอบอาหารไทยเธอก็บอกว่าฉันชอบผัดไทยมากค่ะผัดไทยนี่ดังจริงๆเนาะไม่ว่าใครมาก็ต้องกินเนาะ
6: นะผัดไทย
5: เขาบอกว่าฉันมีโอกาสไปร้านอาหารไทยชื่อดังได้ลองทานแกงหลายๆชนิดแล้วก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงด้วยต้มยำกุ้งก็ชอบต้มยำกุ้งนี้ก็ถือว่าคลาสสิกนะดังมานานแล้วก็ชอบต่อเนื่องจนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อหลายสิบปีก่อนถูกยกมาว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้ง ใช่ไหม
6: คร
5: ับ ส่วนข้าวเหนียวมะม่วงก็ตอนที่มีประกวดนางงามจักรวาลที่ไทยนางงามหลายๆชาติรวมทั้งสหรัฐอเมริกานางงามอเมริกันเนี่ยก็บอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงไทยอร่อยเธอก็น้ำหนักขึ้นตอนมาประกวดนี่มีที่มาที่ไปแล้วแต่มันก็อร่อยจริงๆด้งพี่ก็เสียหุ่นเพราะน้ำข้าวเหนียวมะม่วงนะปีนี้ก็แถวบ้านพี่มีเจ้าอร่อยอ่ะโอ้
6: ก็แบบข้าวเหนียวแบบหอมๆเลยนะ
5: ใช่แล้วมันคือแถวบ้านมีเจ้าหนึ่งคุณผู้ฟังฮะมันข้าวเหนียวเขาอร่อยแต่เขาจะออกหวานๆแต่เราก็จะซื้อมะม่วงที่ติดเปรี้ยวมากินกันแบบคือมะม่วงหวานจัดของพ่อแม่อร่อยนะ
6: ชอบแบบมะม่วงแบบอมเปรี้ยว
5: ต้องกินในนี่ด้งกินพิมเสน
6: แต่บางคนชอบแบบมะม่วงแบบยิ่งหวานหวานฉ่ำฉ่ำโอ้โหมันยิ่งหวานเข้าไปใหญ่
5: ก็สุดแล้วแต่อันนี้ไม่ว่ากันเขาลบลิ้นเขาลบลิ้นแต่ละท่าน แต่ลิ้นเราชอบแบบนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยชอบมะม่วงเปรี้ยวถึงกับขั้นไปลงทุนซื้อมะม่วงพิมเสนมาปลูกไว้2ต้นปีนี้ได้เก็บกินแล้วแต่ว่าไม่กล้ามาให้ด้งก็ไม่รู้ก่อนว่าเป็นคนชอบทรงมะม่วงเปรี้ยวมันก็จะเอามาแบ่งเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ละด้งมะม่วงมันคือสุกแล้วหวานแต่เขาจะติดเปรี้ยวปลายลิ้นไม่ใช่ว่ากินแล้วเปรี้ยวปีกินข้าวเหนียวมันก็ไม่ได้ไงแต่ว่าคือเขาหวานนำนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นมันกินข้าวเหนียวที่ออกหวานเนี่ยผมว่ามันลงตัวมาก
6: ใช่ไหม
5: เดี๋ยวปีหน้ารับรองได้กินแน่ด้ง2ต้นใหญ่แล้วปีนี้ยังได้กิน20กว่าลูกเลยนะก็แล้วที่ชวนไปบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนี่ไปไหมเนี่ยสุดว่าไปได้ไหม
6: แค่เดี๋ยวดูคิวเรื่องเวรนิดเดียวพี่เสาร์อาทิตย์นี้
5: ต้องรีบเคลียร์นะโดมเพราะว่าบุฟเฟ่ต์เขาเดี๋ยวคิวเขาเต็มเขารับรอบแค่10กว่าคนนะเดี๋ยวไม่ได้ทานรอบเดียวกันนะครับ
6: คร
5: ับ
6: ผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: ล่าสุดก็ไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเจอร่างของสาวเมืองนนท์นะครับที่สูญหายไปกลางป่าเขา7ยอดที่จังหวัดตรังปรากฏว่าร่างเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกนะนะฮะก็เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้ง

0: นะครับตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหากันนะครับสุดท้ายแล้วก็ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับเจอร่างของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนสักประมาณบ่าย 3:30 น.ที่ผ่านมานะครับ
1: ที่ว่าเธอขึ้นไปกับคณะทัวร์ใช่มั้ย
0: ใช่ใช่ใช่ที่เหมือนพี่เล่าวันเมื่อวานเนาะ
1: แล้วเธอก็สวนลงมาก่อนเพราะว่ามั่นใจว่ามาเดินบ่อยแล้ว
0: ครับ
1: หายหลงป่า
0: คนอื
1: ่นกลับลงมาเธอไม่ลงมา
0: ใช่หายตัวไปนะครับไม่มีใครติดต่อเธอได้ก็วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับแจ้งจากทีมค้นหาเลยครับว่าเจอร่างของเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในน้ำอยู่เหนือน้ำตกโตนเตะนะฮะประมาณสักสามโลนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะพบเธออยู่ในสภาพลอยน้ำอยู่ด้วยนะครับนะก็น่าจะอย่างที่บอกฮะเกิดน่าจะอาจจะพลัดตกแล้วก็ลื่นตกลงมาแล้วก็ไหลมาตามน้ำมาอยู่ที่จุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าได้เบาะแสจากทิชชู่เปียกนะกับขวดน้ำเกลือแร่เนี่ยนะฮะที่วางอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพุ่งเป้าเดินไปตามจุดทางไหลของน้ำแล้วก็ไปเจอร่างจริง
1: ๆโอ้แล้วต้องตกไปได้ไงไม่รู้นะดงเนาะ
0: โอ้เขาบอกว่าลื่นอ่ะเขาบอกน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไป
1: มันแล้วมันลึกเป็นเหวเหรอ
0: โอ้เขาไม
1: ่ถึงแบบว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็คือเสียจากการจมน้ำถูกไหมดง
0: ครับผม
1: โอ้แล้วไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อใช่เขาบอกว่าจุดที่พบศพเนี่ยเป็นที่สูงลาดชันด้านล่างเป็นแอ่งน้ำนะครับของน้ำตกอ่ะพี่ก็น่าจะล่วงจากชั้นบนลงมาที่น้ำตกชั้นล่างนะครับ
1: ครับ
0: เออนะฮะ
1: น่าสงสารมาก
0: เขาก็ช่วงนี้นะหน้าฝนนะพี่นะใครที่แบบว่าชอบแนวแบบว่าไปเดินปงเดินป่าอย่างนี้ก็นะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับหนึ่งไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะฮะก็สร้างความอกสั่นขวัญแขวนก็จู่ๆมีท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านกลางดึกแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปตอนที่เขาไปนั่งศาลาข้างทางเพราะคนสติไม่ดีที่เธอหวาดกลัวเนี่ยคือกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนะกลับช่วยเธอให้มีสติกลับมาได้ดูสิผู้หญิงท่านนี้ถูกแฟนบอกเลิกเก็บของออกจากบ้านไปนั่งที่ศาลาเปลี่ยวดันไปเจอคนสติไม่ดีที่กลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วยยังไงคือเรื่องมีอยู่ว่าเธอเนี่ยถูกแฟนบอกเลิกตอนตีสองกำลังเก็บข้าวของออกจากบ้านระหว่างทางคือดิ่งสุดเลยเธอบอกคือร้องไห้ไปก็เลยแวะศาลเพราะว่าไม่อยากไปที่บ้านแล้วที่บ้านจะเห็นว่าเธอร้องไห้จนสักพักมันมืดแล้วก็เปลี่ยวมากจนคิดฟุ้งซ่านไปหมดแต่จู่มีคนเนี่ยคนที่ว่าสติไม่ดีเดินผ่านเคยเห็นแกบ่อยๆเธอบอกก็เคยซื้อเหล้าให้ด้วยแล้วก็สติไม่ดีชอบคุยคนเดียวซึ่งก็กลัวมากกลัวจริงๆเพราะว่ากลัวมาแต่เด็กฝังใจก็วันที่รู้สึกว่าไม่เหลือใครไม่มีที่ระบายไม่มีใครให้ปรึกษาดันกลับมานั่งระบายกับคนที่รู้ว่าสติไม่ดีแล้วก็ทั้งกลัวเข้ามาตลอดชีวิตคือและทุกคำพูดเนี่ยทำไปทำไมรู้ป่ะคนสติคนไม่ดีคนนี้กลับมาสอนและย้ำว่าให้กลับบ้านดีๆกลับบ้านดีกว่า
0: oh. อ
1: ย่าไปคิดอะไรมากพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเจออะไรมาบ้างแต่หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งขึ้นมาทันทีจากคำพูดของผู้ชายที่สติไม่ดีคนนี้เอาสิคุณผู้ฟังฮะ
0: โอ้หักมุมมาหักมุม
1: ใช่
0: หักมุมเรานึกว่าเขาจะไม่ดีเขาจะทำร้าย
1: ใช่ๆๆเข
0: ากลับมาสอนเราเนาะ
1: นะทุกชีวิตมีทางออกนะโด้งวันนี้หมดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับน้องโด้งเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลานะครับ
0: สู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว

0: ราในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักจงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบาลมีกถาว่าด้วยบารมีสิบประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณเทศแด่พระพรหมพัชรญาณมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: ณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสจิรพงษ์คนเดิมนะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันได้ครับเด้อวันนี้ก็วันที่4แล้วนะจ๊ะโอ้โหแป๊บเดียวเลยเนาะใกล้จะถึงวันที่10ละวันที่4มิถุนาวันพฤหัสบดีนั่นเองนะฮะเป็นวันที่ดีเนาะวันก็บอกอยู่ว่าพฤหัสบดีทักทายพี่ๆหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดคุยกับดีเจได้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับผมคนแรกคือพี่มังกรนะจ๊ะคนต่อไปสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ทิพย์บอกว่าขอเพลงกลางดาวจ้าน้องบอสได้เลยนะครับพี่ทิพย์แล้วก็พี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพี่บุญวัฒน์ปะฮะโอ้โหชื่อเฟซนี่สุดยอดมากแล้วก็สวัสดีสาวเหนือด้วยนะจ๊ะพี่สุมารามาแล้วสวัสดีเนื้อหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดไผ่ไผ่กับไผ่ไผ่ละดีเจบอสจิรพงษ์ใช่แล้วครับพี่สวัสดีพี่วัฒภาวัฒพรวัฒกรโอเคผมขอโทษนะฮะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมพี่ปลายฟ้าของเรานั่นเองแอดมินมาแล้วทักทายแอดมินด้วยนั่นจ๋าน้องฟ้าคนสวยนะครับแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่จำปีบอกว่าขอเพลงเซิร์งโนบิตะเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อทักทายรอบวงจ้าครับผมรายงานตัวนะครับสวัสดีอะไรเนี่ยพี่บัวสามาแล้วนี่น้องฟ้าบอกว่าบอขยันบอแมนไอเด้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้นะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับผมคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องมื้อนี้หลายหลายนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ออยมาแล้วแวะทักทายดีเจบอสก่อนนอนจะเอ้ยก่อนแบตจะหมดพี่ออยเข้ามาทุกครั้งนี้แบตจะหมดตลอดเลยพี่ออยอาการมันเป็นยังไงพี่เออเนาะพอถึงแบบช่วงผมนี่แบบแบตหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสายชาร์จพี่พังแน่ๆเลยนะพี่ต้องแบบต้องเสียบไว้ก่อนที่ผมจะมาจัดพี่ก็ต้องเสียบไว้แล้วเพื่อที่จะแบบเออได้ดูกันยาวๆได้ฟังเพลงกันยาวๆนะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ปรีดาสวัสดีนะครับคุณยายบอกว่ามาค่ะดีเจจ๋านีฮาวจ้าไอ้ย่านีฮาวนี่คือคนจีนมาฮะภาษาจีนปะเขาเรียกอะไรผมคนกวางตุ้งนะผมอ่ะเออนะทักทายทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสธีรพงษ์ครับติดตามทักทายพี่ฟังอยู่ที่อำเภอวารินป่ะฮะบารมีพิจิตรอ๋อพิจิตรอยู่พิจิตรเองโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ภัย

ัวด้วยนะฮะพี่ทวิตมาแล้วพี่สิทธิ์พงษ์มาแล้วมาทุกคนเลยนะฮะทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังอะไรทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังผมขอโทษได้ไหมฮะผมขอโทษด้วยนะยกกดผมเลยนะฮะเพราะว่าผมต้องอ่านคอมเมนต์ที่พี่เขาให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอ่านคอมเมนต์ไม่หมดเดี๋ยวก็นอยดีเจอีกนี่ก็ยากเลยแค่เพลงไม่ได้ฟังนี้ก็เศร้ากันเหลือเกินนะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะครับพี่ขอเพลงล่องเรือหารักได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนเปิดสายหน้าไมค์นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดรับสายหน้าไมค์1สายใครที่อยากจะคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาคุยกับดีเจได้เลยนะฮะที่สายหน้าไมค์โทรมาเลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366พี่ๆคนไหนโทรมาได้ฟังณตอนนั้นเลยนะครับผมช่วงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับในช่วงของสายชิวหิวใจตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีพี่เขาหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับหนุ่มนามน
1: สวัสดีพี่กุ้งครับผม
2: ครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับผักหมูใส่ถั่วผักยาวครับ
1: ว้าเป็นตาแซ่บใช่เนาะพี่กุ้งคือเบอร์เอิญดีเจน้ำเนี่ย
2: มาเด้อมากินเด้อจองมาให้อยู่
1: พี่กุ้งครับเป็นยังไงเนาะทางหนองคายมื้อนี้ฝนตกบ่เนาะครับ
2: อ๋อช่วงเช้าตกอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็
1: ห้อนมันบ่คร
2: แ
1: ั
2: ด
1: บ
2: ดห้อนแดดตลอดมือเลยครับ
1: โอ้คือสีห้อนครั้งนอกหนองคายครับ
2: ครับห้อนหลายครั
1: โ
2: บ
1: อ้
2: ผม
1: มื้อนี้จังหวะพอดีเลยพี่กุ้งโทรเขามามื้อนี้หน้าไหม้มื้อนี้ขอเพลงเนาะครับมื้อนี้ครับ
2: ลมหายใจปลายดำขวานครับ
1: ลมหายใจปลายด้ามขวานเพลงนี้
2: คร
1: พ
2: ั
1: ิ
2: บ
1: เศษให้ผู้ใดแน่ครับพี่กุ้งครับ
2: ให้น้องแป้แล้วก็หนุ่มนามอนและก็ท่านผู้ฟังทุกคนที่ฟังรายการของหนุ่มมอด95นะครับ
1: โอ้ครับผมได้เลยเดี๋ยวนุ่มนามอนจะให้ด้วยครับพี่กุ้งครับ
2: ครั
1: ค
2: บ
1: รับขอบคุณหลายๆพี่กุ้งเดี๋ยวมีโอกาสไว้เว้ากันใหม่ด้วยครับเด้อ
2: ครับสวั
1: ค
2: ส
1: ร
2: ดีค
1: ั
2: ร
1: บ
2: ั
1: ส
2: บ
1: วัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่กุ้งนะฮะน้องค่ายพี่น้องโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอากาศตอนนี้ทั้งอีสานบ้านเฮานี่ก็มีฝนแน่นะครับมีฝนแน่แล้วก็มีแดดพร้อมฝนตกน้อยเดียวแต่ว่าแดดแห้งคักกระดอกกระเดียอะไรพี่น้องครับเอาละในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์กันเลยนะขอเพลงเข้ามาลมหายใจปลายด้ามขวานนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะฮะแล้วก็พี่แป้งหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับลมหายใจปลายด้ามขวานจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: รวยไปด้วยกันเพลงนี้ใครชูมือสูงๆปรบมือดังๆขอให้รวยเอ้าวู้เฮ้เฮ้ช่วยกันเต้นแทนแดนเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ไม่มีสุดยอดเลยคุณแม่

0: ครบลาย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับเต๋อเพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนกับหนุ่มหน้ามนจนถึง 4:00 นกันเลยทีเดียวส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE แอป PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: 20:46 น.ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเป็นข่าวดีเลยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะฮะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC ทุกคนได้รับทราบกันนะครับสำหรับธกส.นั่นเองนะจ๊ะผู้จัดการธกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับผมนายฉัตรชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายขออภัยฮะผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างครับและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนั่นเองจ้ะได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ธกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าโดยบรรยากาศการเปิดการลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างแบบโอ้โหต้องบอกว่าคลึกครื้นกันเลยทีเดียวนะครับมีการมีประชาชนแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้าที่เดินมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากครับทั้งนี้ธกส.สาขาละงูได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยการความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนการจัดวางระบบบริการจัดคิวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นให้เขาเรียกว่าให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและก็สะดวกและถูกต้องนั่นเองนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเลยนะที่ธกส.ที่อยากจะพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เกษตรกรนะครับผมโดยเฉพาะแบบโอ้ที่บ้านผมนี่ต้องด้วยความที่แบบผมเป็นลูกชาวนาเนาะมันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับทั้งนี้ครับสำหรับการเปิดให้การลงทะเบียนโครงการดังกล่าวธกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผู้ที่สนใจฮะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศกันทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555 อย่าลืมนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่อยากจะลงทะเบียนนะแล้วก็พี่ๆพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขานะครับฟังอีกรอบนะฮะทุกสาขาแล้วก็ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นั่นเองนะครับยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ๊ะโอ้ยจริงๆผมอยากบอกล่าเนี่ยผมที่โทรหาอีพ่อปู่ย่าตาย่าอยู่บ้านเฮ็ดเกษตรกรอยู่

0: ให้เพิ่นไปลงทะเบียนเพิ่นสิได้แบบเขาเรียกว่าราบรื่นราบรื่นแล้วก็เป็นสิ่งดีๆด้วยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะถ้าหนุ่มน้ำมนยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์อยู่เพราะว่าโอ้โหคอมเมนต์นี่รันเลยทักทายพี่ด้วยนะน้องสาวสวัสดีน้องสาวด้วยนะครับแล้วก็พี่แม็กมาแล้วครับพี่แม็กชาไทยพี่แม็กบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปกติดีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พี่แม็กชาไทยด้วยนะจ๊ะพี่อรุณบอกว่าเอ๋วันเกิด16ไหมอายุ28เดาเอานะหมายถึงผมใช่ไหมผมเพิ่ง20ต้นๆนะครับยังไงยังเป็นเด็กอยู่นะฮะก็เอ็นดูดีเจคนนี้ด้วยนะฮะหน้าก็เด็กนะฮะตัวก็เด็กอยู่นะฮะกำลังจะบรรลุนิติภาวะพอดีเอาเลยครับท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆต้องบอกว่าเพลงนี้อาจจะดนตรีขยี้ใจนิดนึงนะฮะพิเศษให้คนที่ชอบสายแนวแบบหนักๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังคุมความเป็นเพื่อชีวิตกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเพลงครูเหมือนกันเพลงนี้ก็คือเพลงครูเลยนะฮะเพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับอย่าลืมนะจ๊ะชั่วโมงที่2เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะช่วงหน้าชั่วโมงที่2ผมเปิดรับสายหน้าใหม่นะฮะแล้วก็โทรมาแล้วก็เป็นสายหน้าใหม่ให้ผมด้วยนะผมอยากคุยกับทุกคนนะฮะเขาเรียกว่าอยากคุยกันมากกว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบจริงใจหน่อยๆนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาด้วยนะ022481366นะจ๊ะใครโทรมาก่อนก็เปิดเพลงนั้นเลยนะครับผมให้สิทธิ์คนโทรมาก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงที่2ครับ

0: นี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกวัชรพลสั่งเดินหน้าแก้ปมกุ้งไทยแม้มาเลเซียเลื่อนเจรจานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้รับทราบข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งผลให้

0: ราคากุ้งปรับตัวลดลงและเกษตรกรจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนบางข้อเสนอได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งประสานงานคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าและได้รับทราบกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการหารือระหว่างหน่วยงานด้านประมงออกไปก่อนสิ่งที่ฝ่ายมาเลเซียสอบถามมากรมประมงสามารถดำเนินการตอบกลับได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันหารืออย่างเป็นทางการขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันโดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยไว้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันอนุชาชูนโยบายงบกทม.สร้างบ้านพักคนชรานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พักประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงเพียรชอบผู้สมัครสก.เขตคลองเตยหมายเลข1ลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยหลายคนแซวว่ายังหล่อเหมือนเดิมซึ่งนายอนุชาเคยเป็นอดีตส.ส.เขตคลองเตยและวัฒนามาก่อนนายอนุชากล่าวว่าปัญหาของคลองเตยคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราเพราะวันนี้หากจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราต้องต่อคิวเป็นปีทางนี้หากมีผู้ว่าชื่ออนุชาจะดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เป็นปัญหาทั้งหมดสก.จะรับปัญหามาเพื่อส่งต่อมาที่ผู้ว่าขจัดปัญหาให้หมดไปและช่วยกันออกแบบกรุงเทพด้วยกันขณะที่นายสุชัยกล่าวว่าการเป็นสก.อิสระยากในการเข้าไปทำงานหากเป็นสก.ในนามพรรคและมีผู้ว่าของพรรคจะสามารถประสานงานกับผู้ว่าได้ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนชัยวัฒน์ชูบทบาทกทม.พัฒนายาวชนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงสนามกีฬานายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10พรรคประชาชนลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมด้วยนายยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสก.เขตหนองจอกหมายเลข1และนายวัลลบตรีเลิกงามทีมบริหารกทม.พรรคประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุณมีนาเพื่อรับฟังความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพรรคประชาชนมีแนวคิดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ตอบโจทย์ครอบครัวคนกรุงเทพมากขึ้นทั้งการรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขยายเวลาเปิดถึง18นาฬิกาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ตนได้เดินทางไปยังศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มแบบมัลติสปอร์ตขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุด 12,000 คนเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์สำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านกีฬาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นซิตี้รันกรุงเทพวิ่งสร้างเมืองและแบ่งคอกฟู้ดมาราธอนที่เชื่อมกีฬาอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพของคนกรุงเทพและเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันรวมถึงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและแสดงศักยภาพของตัวเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก
7: ็โอ้ย

0: แค่นั่งก็
1: โอ้
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:07 นยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับเอาละตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับตาน้องฟอร์ดครับผม
3: สวัสดีครับ
2: โอ้สบายดีเนาะครับ
3: นุ่มน้ำมนใช่ไหม
2: แมนครับผมแมนแหละครับนุ่มน้ำมนครับผม
3: นุ่มน้ำมนคนบุรีรัมย์เน
2: า
3: ะ
2: คนชัยภูมิใกล้ๆกันครับ
3: นุ่มชื่อเดียวกันกับดีเจทางนี้เนาะ
2: อ๋อแมนครับใกล้ๆกัน
3: ทางนี้ก็ตั้งชัยานุ่มน้ำมนคนบุรีรัมย
2: ์อ๋อนุ่มหนามนคนบุรีรัมย์อันนี้นุ่มหนามนคนเชียงภูมิครับผม
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังเพลงโสดพัวทิ้งนะ
2: อ๋อมื้อนี้ตาน้องฟอดขอเพลงโสดพัวทิ้งบ่ครับมื้อนี้ครับ
3: มาเจอกับโสดเมียตายอ่ะพอดีเลย
2: โอ้ย
3: โสดเมียตายนั่นไม่ใช่โสดพัวทิ้ง
2: โอ้ยเจ้าก็อย่าบอกแห้งคักหลายเพิ่นได้ยิน
3: เอาทางกล้วยไอ้โค้งก็โสดพัวทิ้ง
2: อ๋อครับผม
3: ตาลูกพ่อก็โสดเมียตาย
2: อ๋อเอาเพลงก่อนดีกว่าเนาะผมว่าที่ดีกว่า ตาลูกฟาดครับมื้อนี้เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
3: พิเศษให้ใครที่ฟังอยู่ทั้งหมดเลยเนาะ
2: ครับผม
3: ไม่รู้จักใครหรอกเพิ่งมาใหม
2: ่อ๋อได้เลยครับได้เลยครับ
3: พิเศษคนที่ฟังทั้งหมดทุกท่านเลยเนาะ
2: อ๋อครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจัดให้ด้วยครับเด้อ
3: ครับแล้วก็หน้าใหม่หนักๆด้วย
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
3: ร่างใหม่ก็หนักๆเหมือนกัน
2: ได้เลยครับไอ้ตาลูกฟาดครับผมรบกวนก่อนบ้างสายแบบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
3: ครับ
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: อะไรนะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาโม
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอรา
3: และไอรา
2: อาฮ่ารสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮะ
3: บ้านต้องมีไอราอ่าฮะ
2: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะให้ด้วยครับเด้อ
3: ครับขอบคุณมากคร
2: ับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
3: พึ่งจะได้วันเนี้ยวันแรกเลย
2: โอเคเลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าไมค์ตาน้องฟอร์ดนะครับจากบุรีรัมย์ขอเพลงเข้ามาสวดพอทิ้งโอ้โหเพลงนี้ก็ตาเขาก็แบบก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกข้างในนะครับในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันยาวๆกันเลยนะครับในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต ขออภัยฮะ ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมขอกับคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบเพราะมากนะครับยามเข้าเดือนหกฝนก็ตกง่อยๆโอ้โหฝนตกเดือนหกนั่นเองนะฮะผมศิลปินเฟรนชิพเสถียรพงศ์นะครับต้นฉบับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับสังกัดอิสระครับผมคำร้องทำนองครูไพบูลย์บุตรขันครับเรียบเรียงอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลผลงานเพลงนี้ผมบอกว่าผมชอบมากเลยนะตอนนี้ผมสมัยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพลงนี้ตอนเป็นเด็กก็ฟังเพลงนี้นะครับผมยังไงก็เป็นซิงเกิลที่ก็ยังเพราะตลอดกาลกันเลยทีเดียวนะสำหรับผลงานเพลงฝนเดือน6นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบ

เกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาละจ้าตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสู้คนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามนขอให้รวยขอให้รวยพี่น้องสุขุสู้คนกันแล้วกันนะครับผมก็ท้ายนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องมาฟังเพลงมวนๆขอเพลงได้นะครับพูดคุยกันเวลาไปเฮ็ดงานมากไม่เมื่อยนะฮะขอมาฟังเพลงจังสิได้เศร้าเมื่อยนะครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันด้วยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟเพลงหวานๆพิเศษให้ทุกคนที่รับชมในวันนี้กันละกันนะครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้ดีเจตั้งใจที่จะมอบให้ทุกคนเลยนะครับเป็นเพลงที่อยากให้ฟังจริงๆเป็นความรู้สึกข้างในนั่นเองนะครับผมเอาละฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนกับบทเพลงนี้นะครับผมลมหายใจเท่านั้นที่รู้จ้าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเพิ่ม
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มากมายดังสายฝนชอบคนนี้ก็บอกเธอแล้วให้ได้รู้ชอบเธอมากอยากบอกกับหนูให้ได้ฟังอยากบอกรักเธอดัง

สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงเพราะๆนะคะมีให้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับทางออนไลน์แล้วก็รวมถึงทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะกระจายอยู่ทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเวลาดีๆแบบนี้4ทุ่มนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะปรบมือให้ตัวเองอยู่คนเดียวปรบมือให้ตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะอ้าววันนี้4มิถุนายนนะคะเออนะคะวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสใช่ไหมใช่วันพฤหัสบดีพฤหัสบดีสีอะไรสีส้ม orange ก็เลยมาพร้อมกับความสดใสแฮนลากเข้าเพลงอ่ะวันนี้ค่ะพูดถึงงานเพลงก่อนนะคะ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงอุ๊ยบอกเลยว่านะเปิดมากับเพลงน่ารักอ่ะศิลปินเขาก็น่ารักอ่ะพร้อมเป็นของเธอนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยป้าจายและลางานจากพี่แคทรัตการนะคะเพลงนี้นี่มีที่มาที่ไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แคทนะคะแล้วมันก็ยังคุยกับพี่แคทอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคนก็สนิทกับพี่แคทนะคะแล้วก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะคะตอนนี้พี่แคทก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนปันสุขนะคะที่ลำปางนะคะก็เลยแบบว่าได้คุยแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องเปิดเพลงพี่แคทเพราะว่ามีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคิดถึงพี่แคทมากๆแล้วก็ถามกันมาหนูก็จะคอยไปบอกเขาแหละนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็หันสู่ทางธรรมแล้วอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะแต่มีโอกาสนะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมกับพี่แคทตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งมากๆบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆถือเป็นกัลยาณมิตรนะคะในชีวิตคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับพี่แคทรัตการนะคะอ่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะกับน้องเปาวลีพรพิมลนะคะกลับมาแสดงตัวด่วนนะฮะสามงานเพลงน่ารักน่ารักสดใสซับซ่านะจ๊ะเนี่ยนำมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลย

เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะวันนี้แป้งแป้งนะคะแป้งแป้งหลังไมค์รอรับสายอยู่ใครอยากจะจองสายนะมาอีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาไว้ได้เลยตอนนี้นะคะหรือว่าจะไม่อยากคุยสายไม่สะดวกคุยสายแต่ว่าอยากฟังเพลงแล้วก็ฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทักทายอีกหนึ่งช่องทางของเราด้วยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูในไลฟ์เลยนะคะก็ลองนะคะลองวาร์ปมาถ้าเกิดว่าเล่น Facebook นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะ TikTok เราก็มีนะคะ IG YouTube เรามีหมดเลยก็ฝากทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่ดนัยนะคะทางไลฟ์นะบอกว่าหวัดดีครับ DJ ลูกตาลคนงามต้องอ่านนะเขามีวรรณยุกต์มาต้องอ่านให้ถูกนะฮะชอบเพลงของดีเจลูกตาลเด้อนะฮะขอบคุณครับรวมถึงกระแตกับพี่แคทนาฏการตัวครับนี่ต้องอ่านเป็นสำเนียงเหนือเนอะเดี๋ยวมันจะแบบมาถึงเนาะขอบคุณจัดนักเจ้าเนี่ยแล้วก็พี่เลิฟนะบอกอีพี่ก็อยากไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันเจ้าตีลำปางเนาะโอ้ได้เจ้าจริงๆเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเนาะนะฮะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะทางอุตรดิตถ์นะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่นางนุวรรณบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่นักรบนะคะน้องอินแทนนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีพี่บอนวีโอ้หายไปนานเลยนะพี่บอนวีบอกรายงานตัวครับนะคะขอเพลงยินดีจะคืนใจเหรอของพี่เพชรพุ่มพวงนะคะช่วงนี้พี่เพชรเขากำลังยุ่งนะคะเตรียมงานแม่พึ่งอยู่นะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานไปฟังเพลงนะโหนักร้องเยอะมากๆก็ที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกว่าจะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง16นะคะมิถุนายนนี้แหละนะคะช่วงนี้พี่เพชรก็จะยุ่งๆแล้วก็อาจจะหายไปสักพักนึงทุกปีทุกปีนะคะงานคุณแม่นะคะงานมาม่าของพี่เพชรนะคะก็พี่เชื่องนะคะพี่เชื่องบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่อเนกนะคะพี่สมบัติบอกไม่เจอเป็นปีแต่สวยเหมือนเดิมเลยสวยกว่าเดิมนะพี่สมบัติมันต้องสวยกว่าเดิมสิเนาะขอบคุณนะคะพี่สุนิสานะคะพี่สาลี่ด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะทาง SMS นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400ได้เลยนะจ๊ะนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความทาง SMS นะคะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยถนัดเป็นส่งข้อความมานะคะได้เลยยินดีมากๆข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22 นาฬิกาโอ้โหนี่เขาเป็นคนตรงต่อเวลานะคะคุณแม่อรุณแน่นอนต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้นะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันษาฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีทันเดนจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการนะคะประจำทุกค่ำคืนเลยนะจ๊ะอ้าวนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมารับสายกันนะคะในช่วงซ้ายชิวฮิวใจค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงหวานๆจากน้องลีโออาทิตย์ให้สักหนึ่งงานเพลงหมดดวงฤทัยนะคะจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสู้รัดสู้รัดสวัสดีค่ะพี่บ้าว
2: ครับสวัสดีครับน้องดีเจคนสวย
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่บ่าวพี่บ่าวนี่คือชื่อพี่บ่าวเลยหรือว่าให้หนูเรียกว่าพี่บ่าว
2: พี่บ่าวชื่อเล่นเล่นนะครับ
1: ชื่อเล่นเล่นชื่อเล่นเล่น
2: น้องลูกตาลอยู่จังหวัดอะไรนะครับ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะพี่บ่าว
2: ครับสวยจังเลยนะครับน้องลูกตาล
1: สวยเห็นหรอคะได้เข้ามาทางไลฟ์หรอคะ
2: ครับ
1: อ๋อเข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยขอบคุณมากมากเลยฝากติดตามทุกช่องทางของลูกทุ่งมหานครเลยนะคะพี่บ่าวนะคะ
2: ครับได้ยินเสียงคนสวยๆในห้องนอนเลยนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากมากค่ะแล้วตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะ
2: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางนะครับฝนตกนะครับ
1: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางฝนตก
2: เดินน
1: ั่
2: งฟังเดินนั่งดูดีเจคนสวยๆนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่บ่าวอยู่สุราษฎร์อยู่

0: อำเภออะไรคะอยู่
1: อย
0: แ
1: ู
0: ถ
1: ่
0: ว
1: อ
0: ไห
1: ำ
0: น
1: เภอท่าชนะครับเ
0: อ
1: ค
0: ๋อ
1: ยมาเที่ยวบ้างไหม
0: ท่าชนะน่าจะเคยไปร้องเพลงแต่ว่านานมากๆแล้วค่ะพี่บ่าวนานม
1: ค
0: าร ก
1: ับ
0: แล้วนะคะแต่ว่ารู้จัก
1: เนาะ
0: นักร้องที่อยู่ท่าชนะคนหนึ่งออฟดอกฟ้า
1: ครับน้อ
0: พ
1: ง
0: ี่
1: อ
0: ออ
1: ฟ
0: ฟ
1: ดอกฟ้าอยู่
0: ใช
1: ท่า
0: ่
1: ชนะ
0: พี่ออฟอยู่ท่าชนะนะคะใช่
1: ครับ
0: โอเคค่ะ
1: น้องดีเจจัดรายการกี่ชั่วโมงนะครับ
0: 2 ชั่วโมงค่ะพี่บ่าว4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะจันทร์ถึง
1: ค
0: ศ
1: ร
0: ุ
1: ับ
0: กร์ค่ะ
1: ได้ไปพักผ่อนนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากรายการพิเศษวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษจะอยู่ช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มค่ะวันอาทิตย์ร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยค่ะเผื่อว่าว่า
1: ค
0: ง
1: ร
0: ก็
1: ับ
0: เข้าม
1: ค
0: าร ฟ
1: ั
0: ับ งได้นะคะโอเคค่ะพี่
1: ค
0: บ่
1: รา ั
0: ว
1: บ
0: ค่ะวันนี้1 งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับ
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของพี่มนแคนพี่บ่าวค่ะอย่างนี้ค่ะหนูมี2 ช้อยส์ให้เลือกก็คือเพลงเนี้ยเขาจะมี2 เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมาสเตอร์ต้นฉบับปกติแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบบกีตาร์อะคูสติกหวานๆเลยนะพี่บ่าวอยากฟังเวอร์ชันไหนดีคะให้เลือก
1: อะคูสติกหวานหวานนะครับ
0: ได
1: หว
0: ้
1: านเหมือน
0: เล
1: น้อง
0: ย
1: หวานเหมือนน้องดีเจเลยนะครับ
0: โอเคได้ค่ะพี่บ่าวขอบคุณมากๆนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเขาอยากฟังหวานๆเหมือนดีเจเอาจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่บ่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆกับเวอร์ชั่นหวานๆด้วยนะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมแล้วก็จองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกันต่อแล้วก็รวมถึงฟังเพลงนะคะตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายกันนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็แพงกว่าคนอื่นนะคะก็ยังมีคนมาแย่งกันซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งค่ะมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองค่ะถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ทำแบรนด์ทำแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup นะคะหรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะ Global Pack Insight 2 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้ค่ะจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะคะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์นะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะค่อยๆนะคะเขาจะย่อยเรื่องยากๆทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าโชว์เคสสุด Exclusive นะคะที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกเนี่ยมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลแล้วก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยในงานนี้นะคะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าเลยตั้งแต่เช้านะคะเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดงานนี้เน้นย้ำตรงนี้ว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เปิดรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งของตัวเองนะคะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจากธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านแน่นะคะก็อย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งนะคะด่วนๆได้เลยนะคะที่ Line ID @sign นะคะThinking Radio นะคะ @thinkingradio นะคะมีเครื่องหมายแอดไซน์อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามคำว่า Thinking Radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมๆกันนะคะกับงานนี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้ง Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะใครที่สนใจก็นะคะรีบจองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทางเพจของเรานะคะสวัสดีพี่นารี

้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สมยศนะจ๊ะมีใครมาอีกพี่วิจิตนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่เดชบอกทักทายคนสวยจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีพี่ฮารูนหามะพี่อุษานะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่แก้วนะคะพี่แก้วด้วยแล้วก็มีพี่ออฟพี่ออฟโคราชโอ้จำได้จำได้นะคะแล้วก็พี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะพี่สนธยาบอกจัดเพลงเพราะมากเลยยินดีนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะคะพี่สมศักดิ์บอกว่าเพลงที่ขอตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะจำได้หรือเปล่าน้องลูกตาลนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะคะจำไม่ได้จริงๆค่ะพี่สมศักดิ์จ๋าแต่ขออีกรอบนึงเนาะนะคะพอดีทาง Facebook เนี่ยข้อความค่อนข้างเยอะแล้วก็เลื่อนไปเร็วนะคะบางทีก็ไม่ทันได้อ่านนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ๆทหารพรานจากนราธิวาสด้วยนะคะเข้ามาทักทายทาง Facebook Live จ้ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงหวานๆให้เพิ่มเติมนะพี่ยุ้ยจากพิษณุโลกเขาฝากมาแค่ขึ้นก็หวานแล้วฮะคนแบกรักค่ะแจ็คธนพล

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่สารสารสินให้เลยนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะฝากมาพอดีเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้นะบอกอยากฟังอู่ซ่อมฮักแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยกับช่วงของมหานครไลฟ
2: ์ร้องให้ฟังสดๆที่นี่ที่แรกครับบ่รู้ล่ะสิอกหักจากสายมาหัวใจพังจากใดมาสารสารสิพร้อมที่จะซ่อมให้ทุกๆคนครับ

ฝากแฟนๆด้วยนะครับเพลงนี้อยากให้มาขอกันเยอะๆครับที่คลื่น95ลูกทุ่งมหานครของเราครับ

0: ขอบคุณครับฝากแฟนๆด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอู่ซ่อมฮักนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990 5จัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สองงานเพลงสนุกๆนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับโอเคบอกอ้ายนะคะเข้าทิปที่ดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจะขอก็รีบขอค่ะเพลงของพี่ทานะคะสิรินทรานิยากรจากพี่ซี

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการประจำเลยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
5: สวัสดีครับน้องลูกจันทร
4: ์สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะวันนี้ขออภัยด้วยนะคะ
5: ไม่เป็นไรครับผมใจเย็นเร็วครับ
4: น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนเลยพี่วิทยาเนาะ
5: ทุกวันฟังทุกวันครับ
4: ฟังทุกวันเลยแล้วมีโอกาสได้ฟังวันอาทิตย์ด้วยไหมคะพี่วิทยา
5: วันอาทิตย์ผมไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าไม่เคยจัดครับ
4: อ๋อตัววันถ้าวันอาทิตย์ว่างนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆได้เพราะว่าพี่วิทยาชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนาะ
5: ครับผม
4: จ้าวันอาทิตย์หนูจะจัด5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยไงก็เผื่อว่ามาขอเพลงเก่าๆได้
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: จ้าโอเคนะคะวันนี้นะคะศรีสะเกษเนาะพี่วิทยาอยู่ศรีสะเกษเนาะ
5: ครับผมผมชื่อนายวิทยาบ้านแฟงอำเภอคูคันจังหวัดศรีสะเกษหรือวิทยาไปศรีสะเกษนะครับคนเดียวกัน
4: วันนี้ฝนตกไหมจ้าศรีสะเกษที่คูคัน
5: ตกครับตกจะไม่นานแล้วตกแรงแต่ไม่นาน
4: อ๋อตกแรงแต่ไม่นานเนาะพอให้ได้แบบนอนสบายฟังเพลงคืนนี้จะได้แบบว่าบรรยากาศดี
5: อย่านอน
4: จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: จูบไม่หวานของสันติดวงสว่างครับ
4: จ้าจูบไม่หวานเนาะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้หนุ่มมาเจ๊ทุ่งสุขละเจนลุงดำนาเซจ่าคิดบ้านแทงหนุ่มหุบคำวังหินแล้วก็หนุ่มน้องประดุกแล้วก็หนุ่มมาสมใจแล้วก็น้องใหม่แพรบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่นทองสาวสุลงสาวสาวมะนุกจุลงบัวเชษฐานิมักดองหนุ่มของข้าววังหินหนุ่มอารมณ์ดีหนุ่มสาวบัณฑปินสาวบ้านสร้างสาวสุดโพใหญ่สาวสินรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิเศษก็มอบให้น้องลูกจางคนสวยนะครับ
4: ขอบพระคุณมากเลยอุ้ยน่ารักจังเลยมอบให้ใครตั้งหลายคนเลยเนาะ
5: ครับผมมีเพื่อนเยอะ
4: เพื่อนเยอะน่ารักขอบคุณมากๆค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่วิทยาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ครับพูดช้าๆเลยครับ
4: จ้าขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: คุกกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่าน
4: ี่สุดยอดเลยขอบคุณนะคะ
5: ครับขอบคุณครับที่ได้พูดกับดีเจสวยครับ
4: ยินดีมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วิทยาจากศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งนะคะและในช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งอาจจะมีลูกทุ่งเก่าๆนี่แหละนะคะเพราะว่ามีที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทั้งทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สิ่งงานเพลงเพราะๆนะเพลงเก่าๆนะคะหลายๆคนอยากฟังก็จัดให้เลยนะคะกับพาเรตนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะฝากมาทางหลังไมค์จากแม่พรค่ะแล้วก็หนุ่มทุ่งกระจมทองนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างมาจากทาง Facebook Live นะคะที่รู้สึกจะเป็นพี่สมศักดิ์นะคะนะฮะก็ขอมาหลายเพลงเลยของคุณอาเสรีก็เลือกมา1กันละกันนะคะสำหรับหนุ่มทุ่งกระจมทองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีคนหัวใจโทมเนาะยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าไม้กับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไม้นะคะในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะผู้จัดการธกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้ธกส.สาขาละงูค่ะได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนจัดวางระบบบริหารจัดการคิวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะทั้งนี้สำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะคะธกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นะคะขอบคุณสำหรับหลายๆข้อความด้วยค่ะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่อ๊อฟนะคะสวัสดีจ้านะคะแล้วก็มีพี่สุภากรด้วยนะคะคุณแม่หยันสวรรค์บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนะคะแล้วก็พี่วันนี้ด้วยพี่สุมิตรด้วยนะคะแชร์ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้เมื่อกี้เราเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงช้าเนาะขยับจังหวะนะรำวงกันสักเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังคะ
3: เฮ้
2: เลิกเงียบอกมาพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเจาะคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินท่านนี้นะต้องบอกว่าเสิร์ฟเพลงใหม่ไม่พักเลยนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่จ่อยรวมมิตรนะเต้ยก่อสร้างยังฮิตอยู่เลยนะฮิตแบบต่อเนื่องเลยแต่ตอนนี้ปล่อยมาใหม่แล้วอีกหนึ่งเพลงกับลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจ่อยรวมมิตรจากสังกัดซองเดอร์ค่ะคำร้องทำนองโดยนิพนธ์วงขมูลและเรียบเรียงโดยธงชัยท้าวรโชตนะคะสำหรับใครที่ติดตามงานเพลงเป็นแฟนคลับของพี่จ่อยแล้วนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งวอนแฟนจ่อยรวมมิตรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงค่ะนะคะจากสองหนุ่มด้วยนะคะเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะ TTREX นะคะกับฮิตที่1เลยนะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับ

0: อย่าปล่อยมือนะคะงานเพลงที่มีความหมายดีๆจากไม้เมืองนะคะพี่ใหม่จากลำปางนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังใหม่นะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้น้อยในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ที่จำหน่ายที่

0: 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: พื้นเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ตาลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเลยก็แล้วกันนะคะงานเพลงแนะนำจากพี่ขจรนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะกับรอรักออยธนานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชายเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะทางไลฟ์ที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะคะส่งความห่วงใยบอกว่าให้ดีเจขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนนะคะที่ยังติดค้างกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะจ๊ะนะคะพรุ่งนี้มาทวงได้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้เพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็เข้ามาหลายช่องทางเลยนะคะฝากติดตามนะคะทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCord Radio Network นะคะทั้ง41 สถานีเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหาตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ไม่เจอนะคะสามารถมาพิมพ์สอบถามที่เพจของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานช่วยดูตัวเลขให้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนบอกว่าโอ้บางทีมันเหมือนว่าข้ามไปนิดเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังได้ครอบคลุมทั้ง77 จังหวัดเลยแล้วก็รวมถึงทางช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะแอปพลิเคชันก็อยากจะให้ดาวน์โหลดกันเอาไว้ด้วยนะคะกับ MCord Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะในส่วนนี้ก็จะรวมนะคะทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะทั้งรายการเพลงรายการข่าวต่างๆรวมถึงข่าวสารนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ทั้งหมดเลยนะคะจัดให้เลยนะคะกับรอรักพรุ่งนี้เจอกันค่ะน้องเราฟันนี้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงค่ะพี่ชายชั่วคราวนะคะจากต่ายอรทัยตามมาติดกับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่รมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจและปิดท้ายด้วยอยู่น้ำน้องบ่ต้องเก่งก็ได้นะคะจากเวียงนฤมลค่ะกราบสวัสดีในช่วงเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับน้องเมทิชาค่ะวันนี้มาแบบหวานกับชุดในราคาถูกมากๆแล้วก็ภูมิใจมากที่สามารถไปหาซื้อเสื้อผ้ามือสองได้ราคาถูกขนาดนี้นะคะลองเดากันดูก็ได้นะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้แบบแอบให้ทีมงานลองทายเล่นๆดูนะเขาก็ทายกันไปแบบร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้ย199อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าแพงไปจ้ะ199ก็แพงเกินไปสำหรับมือสองนะคะอันนี้เป็นชุดน่ารักน่ารักที่แบบว่าไปจับมาได้ที่ตลาดมือสองแล้วก็ลองทายเล่นๆดูก็ได้ว่าราคานี้ราคาเท่าไหร่เออไม่มีรางวัลอันเนี้ยทายเล่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีอักษรที่จะให้คุณผู้ฟังขอเพลงในช่วงกิจกรรมแจกของรางวัลกับน้องเมย์นะคะซึ่งเป็นอักษรวอแหวนวันนี้เป็นวอแหวนนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366วอแหวนเพลงไหนที่ขึ้นเป็นชื่อเพลงว่าวอแหวนอย่างเช่นวันอะไรก็ไม่รู้อย่าว่ามาวันลอยกระทงนะใจเย็นก่อนเอาที่มันเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งหน่อยดูมีกลิ่นนิดนึงวอแหวนมีคำอะไรนะที่แน่ๆนะมีโทรเข้ามาบ้างแล้วแหละเออนะเพราะว่าบอกแล้วนะว่ากิจกรรมนี้นะคะสามารถโทรได้ตั้งแต่1เพลงแรกของช่วงของน้องเมย์ได้เลยนะคะมีคนบอกว่าชุดนี้น่าจะประมาณ89บาทแพงไปค่ะ69เหรอแพงไปค่ะ เฮ้ย

อย่าเดามั่วดิเอาแบบทีเดียวโชะโชะดิโหหนึ่งคนเล่นจะนับหนึ่งถึงร้อยแล้วมั้งน่ะไม่ได้ดิโหเราต้องแบบมั่นใจหน่อยว่าแบบเท่านี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองดูนะคะมีพี่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะเขาบอกว่าขอผลงานเพลงผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทหารพรานนราธิวาสด้วยนะคะเห็นแล้วค่ะโอ้โหจะส่งข้อความอะไรร้อยกว่าข้อความขนาดนั้นล่ะเออนะเห็นอยู่เห็นอยู่อ่านอยู่จ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะพี่ออฟโคราชนี่เล่นกิจกรรมกับหนูด้วยไหมล่ะเห็นขอเพลงตัวอักษรอื่นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นด้วยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวอแหวนวอแหวนมาดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการโทรมาจ้ะโทรมานะจ๊ะเพราะว่ามันมีข้อความอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไหลไปไหนเพราะว่าเวลา Facebook Live พิมพ์ใช่ไหมแชทมันจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนมันก็หายไปน้องเมย์จดไม่ทันหรอกแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเบอร์โทรจังหวัดอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเลยว่าขอเพลงอะไรเข้ามาใช่วอแหวนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสักขีพยานได้ชัดเจนอันนี้มีบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำฉลากได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นไปที่การโทรศัพท์มานะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะแนะนำมาโดยพี่อะไรนะทดแทนอะไรนะบุญคุณอะไรแผ่นดินอะไรสักอย่างเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยชื่อหายไปแล้วเห็นไหมบอกแล้ว Facebook มันจะหายไปไวมากนะคะดังนั้นก็หนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวอแหวนจะได้ผลงานเพลงอะไรใครที่ไม่เคยได้สายหน้าใหม่นะจะรีบเล่นกิจกรรมกับเราได้เลยงงใช่ไหมมีบางคนถามว่าเล่นอะไรกันคะอ๋อเล่นต่อเพลงกันค่ะตอนนี้อยู่ที่อักษรวอแหวนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายหน้าใหม่เมพิมพ์ภาษา พิมพ์อะไรอ่ะ ก็อักษรวอแหวนใช่ไหมสมมุติว่าอะอย่างเนี้ยพี่เขาแนะนํามาแบบว่าผลงานเพลงชื่ออะไรใช่ไหมสมมุติว่ามอมาชื่อเพลงมากกว่ารักสมมุติก็เป็นอ่ะพอมากกว่ารักใช่ไหมก็ร้องเพลงดูเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตอาจจะเป็นวอแหวนลงท้ายหรือต่อเต่าลงท้ายอะไรเงี้ยนะก็คนถัดไปสายถัดไปก็จะต่ออักษรไปเรื่อยๆส่วนใครที่โทรเข้ามาทั้งหมดก็จะทําเป็นฉลากมาจับรางวัลนะคะพิเศษพิเศษให้พี่สุจิตราถามว่า9 39บาทใช่ไหมไม่ใช่จ้ะ อ่ะไปการผลงานที่แนะนำเข้ามานะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มีคนพิมพ์มาบอกว่าอะไรนะขอเพลงพิเศษพิเศษสักเพลงสำคัญเพลงบุพเพสันนิวาสของเสรีรุ่งสว่างคิดดูสำคัญก็จัดถ้าไม่สำคัญก็ไม่ต้องจัดโอเคเอาเป็นว่าอ่านเฉยๆนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้ได้สาวๆเยอะแล้วเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: อยากเด็กหญิงอ้อม
1: อย่าเขินสิอย่าเขินเด็กหญิงอ้อมจากจังหวัด
2: สุราธานี
1: สุราธานีส่งเข้าประกวดนะจ๊ะพี่อ้อมเป็นไงสบายดีไหมคะ
2: ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ
1: อ๋อก็ไม่เท่าไหร่ด้วย
2: มันคือแย่เลย
1: ทำไมล่ะ
2: อืออาหารเป็นพิษ
1: เอาหรอท้องเสียอาเจียนอย่างเงี้ยหรออ
2: าเจียน
1: อืมแล้วหายหรือยังดีขึ้นหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้ว
1: ไปหาหมอไหมคะได้ไปหาหมอไหม
2: ไม่ต้องไปอะค่ะ
1: หายเอง
2: หายเองเลย
1: จริงปะเนี่ยป้าติโทเลิศนะหายเองด้วยแต่ว่า ได้ไปหาหมอกินยงกินยาอะไรอะกินยาไหมอะ
2: กินยาลมเข้าไป
1: หรอยาลมมันทำให้อาเจียนเพิ่ม
2: แล้วมันก็อ้วก
1: อืมไปกินอะไรมาแล้ว
2: กินเห็ดอะไร
1: เห็ดเห็ดอะไร
2: น้องชายเขาหาไม
1: ้เออเห็ดอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดคนตีนช้างอะไรของเขาไม่รู
1: ้โอ้ยเช็คหน่อยนะเห็ดบางทีมีพงมีพิษอะไรก็ดูดีๆเด้อ
2: ก็นั่นแหละ พี่เป็นคนเดียวแต่น้องสาวกินเขาไม่เป็นอะไร
1: นะบางทีภูมิคุ้มกันคนเรามันก็ไม่เท่ากันนะ
2: ใช่
1: จะกินอะไรก็ต้องดูดีๆนะแล้วช่วงนี้แบบช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้ยเห็ดมันขึ้นหลากหลายชนิดเลยนะเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วก็ต้องดูนิดนึงเนาะ
2: ค่ะ
1: พี
2: ่กินเข้าไปแล้วมันริดเลย
1: พี่

0: ี่ว่าโทรติดต่อพวกเราเนี่ยยากไหมคะ
1: ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ
0: หรอเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าไม่ได้สายหน้าไมค์จะเลิกฟังแล้วทำไงดีอ่ะ
1: เอา
0: มีคนพิมพ์มาแบบนี้หนูควรทำไงดี
1: ก็ต้องโทรติดสิ
0: เออบอกเขาว่าสู้หน่อยได้ไหมล่ะ
1: ต้องนั่นแหละต้องโทรติด
0: แล้วถ้าสมมติคุณผู้ฟังงอนหนูอย่างนี้ทุกคนหนูจะทำยังไงดีอ่ะ
1: อาจารย์น้องมีไปง้อก็ดิ
0: โอ้ยปกติอ่ะคนเราอ่ะเวลาจะงอนใครอ่ะเราต้องคิดก่อนนะเป็นพี่จะง้อคนที่แบบว่าเราต้องง้อใครบ้างอะในชีวิตลองบอกหนูมาหน่อย
1: ไม่รู้ว่าพี่ไม่เคยง้อใครเลย
0: เอองั้นหนูไม่ง้อใครเลยได้ไหม ทำไมชอบมีคนงอนหนูไม่เข้าใจบอกว่าเออไม่ฟังแล้วไม่ได้สายหน้าไมค์อ้าวก็สายหน้าไมค์เขาคุยอยู่เนี่ย
1: ก็เอาให้ได้ดิ
0: เออก็เอาให้
1: เอ
0: ได
1: า
0: ้
1: ไม่
0: ด
1: ไ
0: ิ
1: ด้ก็ไม่ได้คุย
0: เออเข้าใจปะเนี่ย
1: พี่โทรแป๊บเดียวติดเลย
0: อือ
1: ได้เลย
0: เออวันนี้คนโทรมาค่อนข้างเยอะเออเพราะว่าเขามีกิจกรรมเล่นกันนานๆเราจะมีกิจกรรมเล่นกันบ้างก็เล่นกันหน่อย
1: ก็นั่นแหละพี่โทรเมื่อกี้นี่ติดเลย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อักษรจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาร้องเพลงมาแล้วมันลงที่วอแหวนวอแหวนวันนี้ชื่อเพลงว่า
1: ว้าว
0: สั้นๆเลยนะ คิดนานไหมคิดนานไหมถามก่อน
1: คิดนานอยู่เหมือนกันแหละ
0: เออ
1: ว่า
0: ว
1: เพ
0: อ
1: ลงอะไรนะ
0: เออ
1: เพลงอะไรสักที
0: จริ
1: น
0: ง
1: ึกขึ้นมาได้อ๋อว้าว
0: เออมีหลากหลายเลยนะจริงๆแล้วอะใช่ไหมมีหลากหลายคนที่ขอมานี่มีว่าวมีวิ่งว่าวมีวอนท้าวเวสสุวรรณมีวอนลมฝักรักมีวอนเยอะเลยแล้วก็มีเขาไม่คิดเพลงอื่นเลยเหรอวอนดีเจวอนอ้ายอย่าหลายใจนี่มีวอนพ่อตักสินว่าไงรูปหล่อเงี้ยวอนดีเจมาเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะแล้วก็มีวันนี้รักวันนี้ลืมวันว่างที่ตั้งใจนะคะมีวิวาอาลัยแล้วก็มีวันวานเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะหลากหลายเพลง
1: ก็เพียวง่ายๆว่าวตัวเดียวก็พอแล้ว
0: ซึ่งดีค่ะซึ่งดีมากเลยไหนเพลงว่าวเราจะลงที่อักษรอะไรต่อไปดีจะเริ่มร้องจากอะไรดีนะ
1: อะไรนะ
0: ก็ตอนนี้เราวอแหวนใช่ไหมแล้วคราวนี้เพลงว่าวเนี่ยมันมีอักษรที่ลงมีตั้งแต่เดี๋ยวนะขอไล่ก่อนผิดที่ฉันไปหลงรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันมีฉอฉิ่งละผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนะมีเจ้าของอ่ะระหว่างฉอฉิ่งกับขอไข่เลือกอันไหน
1: เอาอันไหนอะ
0: แล้วแต่จะเอาฉอฉิ่งหรือขอไข่เป็นโจทย์ของสายถัดไป
1: เอาขอไข่
0: ขอไข่นะได้เลยขอไข่นะทุกคนเป็นพยานขอไข่เอ้ยง่ายอยู่เยอะอยู่ขอไข่
1: ก็นั่นแหล
0: ละ ลองดูไม่รู้มีคนบอกว่าเชียร์ให้เอาฉอชิ่งไม่ค่ะพี่เขาเอาขอไข่ค่ะโอ้ฉอชิ่งก็ง่ายดิฉันเพียบเลยเขาเนี่ยอ่ะเพลงว่าวเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ก็มอบให้F495ทุกคนทุกท่านอะไรก็มอบไปน้องเมย์น้องเมย์ทั้งสองเมย์เลย
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันในวันที่30นะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณพี่โดนคะ
1: เมื่อคืนพี่ไม่สบายพี่เลยไม่ได้โทร
0: ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายวันวันนี้เพิ่งวันที่4เข้าวันที่5เราเล่นกันจนถึงวันที่30เข้าวันที่1โอเคไห
1: ม
0: เล่นได้ทุกวันเล่นได้ทุกวันไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ทำฉลากให้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณ
1: พี่ไม่ได้ฟังตัวมองหลังนะ
0: โอเคหมดเวลาแล้วไปก่อนนะขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผลงานเพลงว้าวจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ในช่วงซ้ายชิวฮิวใจที่เพิ่งจบไปนะคะกับผลงานเพลงว้าวนะคะจากมินตราอินทิราก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ น่ากินจังเลยเว้ยดึกๆแบบนี้ได้ยินอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะคะอ่ะตอนนี้เข่าของใครข้อเข่าของใครไม่ค่อยดีออดๆแอดๆเหมือนเก้าอี้นี้นะคะก็นี่เลยนะให้ฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาอย่างดีนะคะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวนะคะมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักพิเศษนะเขาแบบนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับ

0: ใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่หมดยังฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลยจ้ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ้ะวันนี้มาแบบว่าพี่ต่ายอรไทยเขามาแล้วใช่ไหมพี่ไม้พี่ลมพรก็มาแล้วเวียงนรุมนมาแล้วขอพี่ไผ่พงศธรบ้างแล้วกันเนาะในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ยืมหน้ามาเข้าฝันค่ะ

สวัสดีพี่น้องชาวเพื่อว่าที่ชำลาทุกคนนะครับและกับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับขอเสียงคนสวยนะครับ ถ้าลองได้ลองทายได้นะพี่น้องได้นะครับ

0: คนหลายๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติหลายๆกับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุน

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราอ่ะหน้าตาดีที่สุดเลย เราต้องรู้จักชมตัวเองบ้างนะบางครั้งน่ะแล้วก็รู้จักที่จะน้องเมย์เคยบอกแล้วว่าให้ไม่ต้องเลิกคบแต่จงเลือกคบบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะไปเลือกคบได้ยังไงอ่ะมันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตฉันมันอยู่ที่สังคมของฉันเอ้าแล้วถ้าคุณไม่เลือกคบคนเลยนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนคุณติดยาคุณก็จะคบอย่างนี้หรอหรือว่าแบบมันไม่ต้องถึงกับเลิกคบไงคะมันต้องเลือกคบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเอาตรงๆเลยนะน้องเมย์อ่ะเคยเรียนอยู่ที่หนึ่งมันก็เป็นเทคโนอ่ะเนาะแล้วก็มีรุ่นน้องมีรุ่นเพื่อนต่างๆนะคะมากมายที่ตีลานฟันแทงเอาตรงๆแล้วหลายๆครั้งนะคะที่มีเพื่อนที่เขาโจทย์เยอะอ่ะเวลาไปเดินด้วยกันอ่ะพูดตรงๆนะว่าระแวงเคยไปเดินห้างแล้วแบบว่าเขามาเช็คพวกเข็มขัดพวกอะไรอย่างเงี้ยกระดงกระดุมเข็มอะไรเงี้ยแล้วแบบมหาลัยของน้องเมย์มันคือราชมงคลใช่ไหมเวลาเข้ามาดูใกล้ๆอ่ะถ้าดูไกลๆอ่ะมันจะเหมือนอีกมหาลัยหนึ่งแล้วคือเขาอ่ะดูไม่ออกมั้งก็จะเนี่ยแหละโจทย์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคบเพื่อนมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราอ่ะบอกว่าโอ๊ยเพื่อนคนนี้มันก็นิสัยดีแหละเราก็เลือกไปในที่ที่ควรจะไปอย่างเช่นเขาชวนไปอะไรที่มันอโคจรมากๆหรือว่าเสี่ยงมากๆก็ไม่ต้องไปก็ได้มันก็ต้องเลือกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเพื่อนเฮลาโลพาไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะจ๊ะดังนั้นหนูถึงบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเลิกคบกันนะคะเขาอาจจะมีข้อดีก็ได้ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะวันหนึ่งเราก็แสดงสปิริตของความเป็นเพื่อนอ่ะช่วยบ้างตามกำลังของเราอันนี้โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเนี่ยมีความแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะเราไม่เลือก

ครบเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติเขาพกยาเสพติดมาแล้วเราซ้อนมอไซค์เขามาเงี้ยนึกออกไหมเราไปรู้ได้ยังไงเราว่าเขาพกมาหรือไม่พกมาแล้วสุดท้ายเป็นไงเราก็โดนตรวจไปด้วยพอโดนตรวจไปด้วยยาวจ้าจะมีไม่มีอะไรยังไงเดี๋ยวคิดว่าค้าเดี๋ยวคิดว่าขายเดี๋ยวคิดว่าเสพโอ้ยวุ่นวายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเลือกนิดนึงเลือกนิดนึงจริงๆมันง่ายมากนะคะการที่เราอยากจะมีเงินแสนเราก็อาจจะต้องรู้จักกับคนที่เขาหารายได้หลักล้านถ้าเราอยากจะมีเงินหลักหมื่นอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนที่แบบอย่างน้อยเขามีรายได้หลักแสนบ้างอย่างเงี้ยเรามีคนรอบตัวหลากหลายเอาจริงๆเชื่อเถอะว่าถ้าเราอ่ะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนแบบต้นทุนดีน้องเมย์ก็เริ่มจากการที่เป็นพนักงานเสิร์ฟมาตั้งแต่ม .2 เมย์ก็เนี่ยก็ขวนขวายที่จะเรียนหนังสือเยอะเยอะเรียนเข้าไปเรียนเข้าไปสุดท้ายเห็นไหมพอเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมเพียบเลยอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยหรือเอาตัวเองนะคะเก็บตังค์สักนิดนึงลองไปเข้าคลาสที่มันแบบว่าพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งอะไรก็ได้สมมติว่าเราอยากเป็นดาราเราไปคลาสการแสดงอ่ะคนข้างในนั้นก็จะมีแต่คนที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราใช่ไหมดังนั้นเราสามารถเลือกสังคมให้ตัวเองได้นะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมุติว่าเราอยากเก่งค้าขายเราก็ต้องไปหาคนที่เขาแบบค้าขายไม่ยากเลยก็เดินไปร้านขายของชําข้างบ้านก็ได้ก็เนี่ยเป็นเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ได้เหมือนกันเราก็ลองไปนั่งคุยกับเขาดูว่าเอ้ยพี่มาเปิดร้านได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเราไปพลพรรครักจําหาความรู้ได้เหมือนกันมีคนนึงบอกว่าไม่จริงน้องเมย์มันอยู่ที่เราคืออะไรนะ ยังไงนะ มันอยู่ที่ก็ใช่ไงมันอยู่ที่เรา ถูกแล้วมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือน้องเมย์อ่ะโพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่าแบบมันบางครั้งเราต้องไม่จําเป็นต้องเลิกคบกับเพื่อนเพราะว่าจริงๆเพื่อนน้องเมย์มีหลากหลายมากมีตั้งแต่แบบคนที่ไล่ยืมเงินคนอื่นอะไรเงี้ยเยอะเพื่อนที่แบบว่าไม่ทํามาหากินอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบขยันมีลูกอ่ะเยอะอย่างนั้นก็มีคนที่ไม่เรียนหนังสือก็มีแบบเพื่อนอ่ะคือในซอยบ้านหนูอ่ะมันจะมีสลัมอยู่มุมนึงอ่ะแล้วตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าชุมชนสลัมเนาะแต่ว่าก็คนบุคคลมีรายได้น้อยอ่ะแหละแบบรายได้แบบว่าทั้งปีหนึ่งมีไม่ถึง30,000อ่ะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีลูกเก่งมากงงมากคือแบบว่าอายุ15มีลูกไปแล้ว3 คนแท้งไปแล้ว2แล้วมันเหลือคนหนึ่งที่ไม่ได้แท้งอ่ะแล้วก็สุดท้ายทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็รุ่นเดียวกับเมย์เนี่ยแหละแต่ในขณะที่เขาก็คบกับเพื่อนที่แบบวันๆก็ไปตบกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องกันทุกวันนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสังคมแบบนี้เอาจริงๆหนูอะดูหน้าหนูสิคะ หน้าหนูเนี่ยหน้ามีเรื่องที่สุดแล้วจริงๆคือแบบว่าเป็นคนหน้าหมวยๆเฉียวๆจิกๆอะมันก็จะมีคนที่แบบเดินเข้ามาหาเรื่องเราทุกวันอะจริงมันก็ถ้าตอนนั้นหนูแบบไปทำตัวตามเขาอะเผลอๆหนูป่านนี้หนูอาจจะมีสามีมีลูกไปแล้วก็ได้ถูกไหมหนูอาจจะไม่ได้เรียนถึงทุกวันนี้ก็ได้แต่หนูเลือกเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนเราก็เอาตัวไปแบบไปถามเขาว่าแบบเอ้ยเรียนยังไงเราไม่เข้าใจข้อนี้แบบเรื่องนี้ช่วยดูให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราก็หาคนที่เราจะสามารถเข้าหาเขาได้เข้าหาเพื่อนไม่ได้มีคนบอกว่าเข้าหาเพื่อนไม่ได้เลยไม่ยากค่ะเข้าหาครูน้องเมย์ตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนไม่ค่อยคบเอาพูดจริงๆเพราะว่าหน้าเหวี่ยงมากหน้าดูแบบหยิ่งแต่กำเนิดหยิ่งแบบโอ้ยหน้ามีเรื่องอ่ะเอาจริงๆเวลาเจอใครก็ท้าแต่จริงๆเราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้ไปมองหน้าเขาแต่ว่าเราสายตาสั้น มองไม่เห็นเดินมาทางไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยมีปัญหาป่ะเอ้ยซะหน่อยป่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบฮึ อะไรนะเธอคุยกับเราเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเนี่ยแบบไปหลังโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบบอกเขาตลอดว่าแบบไม่อ่ะเราไปห้องสมุดกับเราเวลาอะไรเงี้ย เขาก็คงทําอะไรหนูไม่ได้อ่ะถ้าแบบชีวิตเราไปทางนั้นเราฝ่ายดีอ่ะเขาก็ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็เข้าหาคุณครูเข้าหาอาจารย์อะไรเงี้ยมากกว่าสมมุติว่าแบบเขามาท้าเราเราก็เดินไปหาครูแล้วก็บอกว่าหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะระมัดระวังตัวเองยังไงเพราะว่าหนูก็ยังเด็กหนูก็ป้องกันตัวเองไม่ได้เขามาเป็นแก๊งเลยอ่ะเขามากัน13 คนน่ะตอนนั้นน่ะหนูทําอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าครูเขาก็เลยเอาเข้าชมรมตอนนั้นนะป้องกันตัวเองด้วยการเข้าชมรมเทควันโดอืม

จากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับหนูอีกเลยเพราะว่าเตะหนักต่อยหนักทุกอย่างหนักก็คือแบบมันก็เป็นการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็เลือกสังคมที่เขาแบบพอเล่นกีฬาแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าอ่ะเช้ามาก็ต้องไปวิ่งรอบโรงเรียนก่อนแล้วก็เตรียมไปแข่งอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเห็นไหมมันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะเลือกสังคมแบบไหนเราจะเลือกทำยังไงมันมีหลากหลายคนมากๆนะคุณผู้ฟังที่พอตอนช่วงโควิดอ่ะมันจะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไปขโมยของคนดีกว่าฉันจะได้ติดคุกพอติดคุกจะได้มีข้าวกินทุกมื้อฮัลโหลเข้าวัดก็มีข้าวกินทุกมื้อเหมือนกันจ้ะเออไม่เห็นจะต้องไปติดคุกไม่เห็นจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราสร้างสังคมสร้างสภาพแวดล้อมได้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคุณผู้ฟังเราดูคนรอบข้างเราสิ5 คนมีใครที่อิจฉาริษยามีใครที่ขี้นินทามีญาติคนไหนของเราที่มันแบบหน้าตัดออกกับชีวิตไปมากๆอ่ะเราไม่ต้องเลิกคบเราแค่เลือกคบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยในค่ำคืนนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่มีมารมาผจญมาก้ำไกลคุณผู้ฟังของหนูหนูห่วง ดูแลตัวเองดีๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ค่ะวิชาแพะจากคาราบาวเราจะแบบว่าดูซิว่าวิชาแพะนี่มันเป็นยังไงนะนะผลงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอไข่ ไม่ต้องส่งไข่มาให้ก็คือขอไข่ก็คือผลงานเพลงนะคะขอเพลงมาที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะส่วนใครไม่ร่วมก็ขอปกติได้เลยแต่คงไม่ได้หน้าไมค์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยอยากจะแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาก็บวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วกันเนาะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชากันต่อพร้อมกับตัวอักษรขอไข่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าถึงชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับอักษรขอไข่มาดูกันว่าวันนี้สายหน้าไมค์จะเลือกเพลงอะไรให้เราฟังกันเนาะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
4: วายได้ผู้ชายบ้างแล้ว 2-3 วันนี้นี่ผู้หญิงหมดเลยโอ้แนะนำตัวหน่อยจ้า
5: เด็กชายชินกรชื่อเล่นชินกรนักทีบัวชื่อเล่นตัวเล็กจ้า
4: ตัวเล็กมากไหมจ้าเป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยหรอ
5: บอกไม่ถูกจ้า
4: เป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยเหรอเออตัวเล็ก
5: เล็กหรอก
4: ตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ไงจากจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ้า
5: ละยองคิด
4: ละยองคิดไปมาแล้วด้วยอ่ะไม่เจอสิ
5: เจอพี่
4: เกรียงไกรแทนเอาทุเรียนมาให้กิน
5: ไปส่วนไหนของละยองอ่ะ
4: แกลงค่ะ
5: แกง
4: อย่าอะไรนะ
5: ใช่ดิพรุ่งนี้จะไปตัดทุเรียนอยู
4: ่วันนั้นมีพี่เกียงไกรมาหาหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่พี่เกียงไกรเอาทุเรียนมาให้ต้องเยอะเลยกินกันฉ่ำบอกเลยว่าตอนนี้พ่อกับแม่กินไม่หมดเลยอ่ะหนูกินหมดแล้วทำอะไรอยู่คะเนี่ย
5: ก็มากรีดยางแต่ว่าฝนตก
4: อ๋อหรอ
5: ใช
4: ่โอ้ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันยังหงุดหงิดอยู่โอ้ยก็อยากช่วยเนาะ

0: แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
1: ลดกระถางเลยน้องเมย์
0: อะไรนะคะ
1: ลดกระถางเลย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ทำใจ
0: ไม่ได้นี่เราต้องสู้กับมันสิ
1: ก็สู้แล้วสู้ไม่ไหวต้องทำใจอย่างเดียวเพราะเนี่ยฝนไม่ตกเลยเนี่ยอุตส่าห์แอบมาคุยนะเนี่ยลมแรงมากเลยที่สวนเนี่ย
0: อุตส่าห์หลบอุตส่าห์หลบมาคุยเหรออ
1: ่ะเราไป
0: ไหนอ่ะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินน่าจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ดีเกินฮัลโหล
1: ได้ยินไหมล่ะ
0: ไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังงงถ้าวันหลังแบบอยู่ริมคลื่นอย่างเงี้ยไปยืนริมทะเลแล้วก็แบบอ่ะทุกคนหลับตาฟังเสียงทะเลพร้อมๆกันอะไรเงี้ย
1: เหมือนกันแหละน้องเมย์ลมแรงมากเลย
0: หรอ
1: ใช่จ้ะ
0: นะก็ดูแลตัวเองดีๆนะช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะเขาบอกว่าอะไรนะ37จังหวัดที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพายุนะคะโหเห็นแบบหลังคาปิวแล้วหวั่นใจเลยอ่ะ
1: หนึ่งในนั้นระยอง
0: จริงเหรอ
1: จัน
0: ปิวไปแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่ตายแย่แล้วที่หนูเห็นเป็นหลังคาโรงเรียนหรืออะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยลอยละล่องแล้วแบบหอบเอาแท้งน้ำกระเด็นไปด้วยอ่ะงงมากแบบโหพายุแรงมากช่วงนี้อะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดอะไรนะ
1: แม่ฮ่องสอนอ่ะแม่ฮ่องสอนก็หนักนะแม่ฮ่องสอนน้ำป่าไหลหลากด้วย
0: เราโหเอาจริงๆนะประเทศเราอ่ะอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดไปเยอะขึ้นเยอะมากมากเลยเนาะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยเจอสึนามิก็เจอเนาะ
1: ใช่
0: อย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยตอนที่น้ำท่วมก็แบบอลังการมากเลยนั่นอ่ะแล้วตอนนี้มีพายุอีกอะไรแผ่นดินไหวก็เกิดแล้วใช่ไหมอะไรที่ไม่เคยเกิดมันเกิดมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารให้ชัดๆแล้วเนาะ
1: ใช่มันต้องเกิดทั้งหมดแหละน้องเมย
0: ์ต้องระมัดระวังอ่ะวันนี้
1: เดี๋ยว
0: ค่ะ
1: น้องเมย์ชั่วโมงกี้เอาคำพูดใครไปพูด
0: เอาเลยนะ
1: เอาคำพูดใครไปพูดชั่วโมงที่แล้วอ่ะ
0: เอาคำพูดใครไปพูดคือคำไหนอ่ะ
1: มันอยู่ที่เราจะทำอะไรนั่นเลยน้องเมย์พูดอยู่น่ะ
0: แล้วจริงๆมันอยู่ที่ใคร
1: ที่เรา
0: เราจะต้องยังไง
1: แต่น้องมีพูดแล้วชั่วโมงที่แล้ว
0: รู้แล้วแต่เราต้องยังไงล่ะพี่ขยายความที่พี่พิมพ์หน่อยสิ
1: มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกทำเลือกเกิดเลือกอะไรเลือกเกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวเราเลือกทำ
0: ถูกไหมล่ะ
1: ใช่ไหม
0: พอดีว่าหนูไปโพสแล้วมันมีคนพิมพ์ไงบอกว่ามันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตจ้ะหนูก็แบบเกี่ยวอะไรวะปะโถไม่ดูประเด็นของการคุยเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรอยู
1: ่โอ้ยเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วน้องเมย์พูดพี่ชอบไง
0: นะคะแล้วสรุปแล้วพี่เลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคะ
1: ก็คนจริงใจมีไหมแถวนี้อ่ะ
0: อยากเจอคนจริงใจเดี๋ยวไม่ใช่สิได้มุกนี้ได้เชียบอ่ะมาเมื่อสายที่แล้วเขาลงแบบอะไรนะเพลงว่าวมาลงที่ขอไข
1: ่ขอไข่
0: วันนี้เราก็เลยเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: ทำไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวตีเลยนะวางสายทิ้งเลยนะเร็ว
1: จริง
0: ๆค่าอะไร
1: ค่ามันลูกทุ่ง
0: ปะโทคิดเองเองงงเองอีกค่ามันลูกทุ่ง
1: ไทยธนาวุฒิ
0: ไทยธนาวุฒิแล้วค่ามันลูกทุ่งจะไปต่อที่อักษรอะไรเอ่ย
1: ร้องเ
0: ลยอ้าวทำไมเป็นหนูร้อง
1: ค่าม
0: ัน
1: ลูกทุ่งค่ามีมุ้งสี่สายมอม้าละกัน
0: เดี๋ยวสี่สายก็สอเสือดิมอม้าอะไรล่ะโอ้ยช่วยด้วย
1: ค่ามันลูกทุ่งค่ามีมุ้งสีสายอ้าวสอเสือแล้วกันนะ
0: สอเสือ

0: เสือนะ
1: ใช่
0: งงเลยสี่ส
1: ค
0: าย
1: ื
0: แล้
1: อ
0: ว
1: เ
0: ไ
1: ข
0: ป
1: าม เป็
0: อ
1: น
0: ง
1: ช
0: ม้
1: อ
0: า
1: บแกล้งอ่ะ
0: หนูยังไม่ได้แกล้งอะไรเลยพี่อ่ะงงเองพี่รู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยคนคุณผู้ฟังโทรหาหนูเขาบอกว่าไม่กล้าคุยด้วยกลัวหนูแกล้ง
1: สอเสือสอเสือ
0: สอเสือนะพ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ุ่ง
1: ่
0: นี้นะโอเคได้เลยข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสี่สายเอาเป็นมอม้างงเลย
1: สอเสือสอเสือสอ
0: สอเสือสอเสื
1: ส
0: ออ
1: เ
0: โ
1: ส
0: อ
1: ื
0: เ
1: อ
0: คอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: น
1: ์
0: ้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำนั้น
0: ช้าช้าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และอัยราอาห้า
1: และอัยราอาห้าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อั
1: อั
0: ย
1: ยร
0: รา
1: ฮ่า
0: อาฮ่า
1: ใช่ปะ
0: ใช่
1: ม
0: ใช
1: ง
0: ่
1: แซ
0: ก็
1: ะ
0: ได้
1: มงแซะแซะมง
0: โอ้ยสองสามวันนี้มีคนแย่งมงแซะตลอดเลยงั้นเปลี่ยนพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากฟังอยากฟัง
0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: เอาใหม่เอาใหม่
0: พร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วติดติดติดติด
0: โอเคขอบคุณที่โทรมานะด
1: ส
0: ูแ
1: ว
0: ล
1: ัส
0: ส
1: ด
0: ุ
1: ี
0: ข
1: จ
0: ภ
1: ้า
0: าพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเขาอุตส่าห์หลบฝนหลบแดดหลบลมเพื่อมาคุยกับหนูหนูก็แบบพยายามคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะผลงานเพลงนี้นะจะข้ามันลูกทุ่งค่ะขอไข่แล้วก็อักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้คือสอเสือไปคิดมาเลย

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า

0: อยากเป็นหวานใจของใครสักคนผลงานนี้นะคะมีใครอยากรักฉันไหมนะผลงานเพลงหม้อหุงข้าวนะคะผลงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการไอดอลของหนูนะคะซึ่งพี่พันธ์วรการนี่ก็เสียงระมุนไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเขาก็มีจะบอกว่าคำร้องทำนองแน่นอนอยู่แล้วโจอี้ภูวศิษฐ์นี่เขาสามารถนะคะทั้งคำร้องทำนองนี่เรียบเรียงด้วยโดยเขาคนเดียวเลยนะคะก็คือทำทุกอย่างนะเมดเล่ไปเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์รัชวิทย์ช่วยด้วยอีกคนหนึ่งนะคะรวมถึงเรียบเรียงนะคะมีต้องอ่านว่าอะไรอ่ะมาโพล่าใช่ไหมมาเอ็กซ์โพล่าต้องอ่านว่าอะไรเรียบเรียงนะคะโดยรัชวิทย์รัฐวิทย์ภูวศิษฐ์แล้วก็อนันต์พรศิริมาเอ็กซ์โพล่าเรียบเรียง3คนเนาะเยอะจังเลยอ่ะนะเอ้ยแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าผลงานเพลงของหนูก็มีที่แบบว่าช่วยกันแต่งคำร้อง3คนเหมือนกันเหมือนแต่งไปแล้วแล้วก็มีมาแก้เอกแล้วก็มีให้อีกคนมาแก้อีกเงี้ยสามคนก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ2ผลงานเพลงก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven กับ2ผลงานเพลงนะคะจากนักจัดรายการของเราด้วยนะพี่พิมดามหานครนะคะยังคงอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องไปนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์และอีก1ผลงานเพลงจากแอลกอฮอล์ค่ะไอทุย

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทนะคะหาดใหญ่นะครองแงะ83บาทค่ะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี87บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาท50สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาทขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท20สตางค์ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มีใครร่วมกิจกรรมกับเราบ้างตั้งแต่วอแหวนเลยเนาะนะวันนี้มีวอแหวนกับขอไข่นะคะก็มีตั้งแต่พี่อ้อมสุราษฎร์พี่แอมจันทบุรีเจ๊ตุ้ยลาดกระบังน้องแวนนครซี่ธรรมราชนะจ๊ะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณพี่ชินกรระยองนะคะพี่นันเพชรบูรณ์พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีพี่อ๊อฟโคล

0: มีน้องไบรท์นะคะสมุทรปราการพี่เอ็นจากพิจิตรพี่เอ็นไม่ได้ให้เบอร์ไว้แล้วถ้าสมมติว่าได้ของรางวัลแล้วน้องเมย์จะติดต่อกับยังไงล่ะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะพี่วิจิตจากศรีสะเกษเหมือนกันพี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะพี่แหลมจากจังหวัดตรังขอไข่นะคะก็จะมีพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่แอมจันทบุรีนะเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังมีพี่ก้อยจันทบุรีมีพี่ออฟจากโคราชน้องแวนจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพี่บอนวีนะคะนครศรีธรรมราชเหมือนกันแล้วก็มีพี่เพชรจากศรีสะเกษพี่สนธยาสุราษฎร์พี่มานัสนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่พรเอ้ยไม่ใช่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณเล่นสองรอบเล่นสองรอบโอเคเอาเป็นว่าบอกให้รู้จะได้รับรู้ว่าลงชื่อไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะตั้งแต่วอแหวนเนี่ยหูยเพลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอไข่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่บ่าวสุราษฎร์อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเล่นขอไข่ก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเล่นวอแหวนแล้วเขาไปขอไข่แล้วยังวอแหวนอยู่นะคะก็ลงชื่อไม่ได้เพราะว่าถือว่าผิดกติกานะจ๊ะผิดกติไก่ ไม่ใช่กาอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงของบูโดกันขอให้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่เพราะๆเลยจริงๆมันมีคนเล่นเพลงนี้ด้วยพี่ก้อยจันทบุรีนะคะก็จัดให้นะจ๊ะขอให้เหมือนเดิมจากบูโดกันสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในช่วงของตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้มากับป๊าผมนะครับคุณพ่อเคยสอนป๊าเคยสอน
1: ก็มาแล้ว
0: เดี๋ยวขออนุญาตเอาไมค์ก่อนเอาไมค์ก่อนเอาไมค์ก่อนไม่ได้เจอป้านานมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องเมย์ที่มาเทคแคร์นะครับป้าครับอันนี้คือหูฟัง
1: โอเคคร
0: ับนะหูฟังหนูฟังนะครับอ่ะทักทายกันเลยครับ
1: สวัสดีครับตีสองไม่เคยเมื่อก่อน
0: ครับ
1: เวลาธรรมดาป้าก็ยังมาเป็นแขกรับเชิญอยู่ไว้เที่ยงคืนเนาะเมื่อก่อนเนาะ
0: มันก็ยังไม่ดึกมาก
1: ก็ยังมาแวบมาได้
0: ใช่
1: แต่วันนี้ตีสอง
0: ถูกครับป้าครับ
1: เพราะมันพิเศษ
0: มันพิเศษใช่ป่ะ
1: เดือนพิเศษที่เราจะต้องระลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์เข้าใจนะครับ
1: ก็เลยแวบมาเจอแฟนคลับของเพชรพุ่มพวงนิดนึง
0: วันหลังอยากจะให้ป้ามาสักตีห้าได้ไหม
1: ตีห้าก็เลิกแล้วสิ
0: ตีสี่มั้ยตีสี่ก็ได้ตีสี่ก็ได้ถ้าป้าไหวนะถ้าป้าไหว
1: เมื่อกี้ฟังไปกี่เพลงนะ
0: เมื่อกี้3 เพลง3เพลงจบไปขอแม่พึ่งก่อนขอมาม่าก่อนขอมาม่านะฮะ
1: เพราะว่าเดือนนี้บอยจัดเพลงพุ่มพวงได้เลยทั้งรายการ
0: ครับครับ
1: เพราะว่า
0: เข้าใจเข้าใจ
1: วันที่6วันเสาร์เนี้ยป้าก็จะจัดแล้วก็ขออนุญาตผอ.แล้วว่า
0: ครับ
1: ผมขออนุญาตเปิดเพลงพุ่มพวงนะ
0: ครับป้าครับ
1: เพราะว่าเป็นการรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีครับผม
0: ผ่านไปแป๊บๆน้องป้าเนาะ34ปีแล้ว
1: เร็ว
0: 34ปีเร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับป้าก็คงอารมณ์เหมือนมันไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกเหมือนยังแบบไม่นานแหละเข้าใจอันนี
1: ้ ยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยว
0: เรื่องนี้เข้าใจป้า
1: แล้วก็ปีนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เรียนแฟนคลับให้ทราบนิดนึงแฟนคลับของเพชรนะครับที่ตีสองแล้ว
0: ครับ
1: ให้ฟังให้รู้ว่าปีนี้คึกคักมาก
0: แล้วฮะป้า
1: คึกคักจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตอนป้าปกติเนี่ยการเล่น Facebook เนี่ยอาทิตย์นึงป้าจะลงสักครั้งนึง
0: ครับ
1: สุขซื้อเสาอะไรเงี้ย
0: เข้าใจครับ
1: แต่พอเดือนมิถุนายนเนี่ย
0: ครับป้าครับ
1: มาลงทุกวัน
0: เข้าใจ
1: แล้วฟีดแบ็กก็คือผลตอบรับกลับมา
0: ครับ
1: ที่เขาคิดถึงพุ่มพวงแฟนเพลงนะครับ
0: ครับครับ
1: โอ้โหมากมายเลย
0: เข้าใจ
1: ก็เลยคิดว่าปีนี้คึกคักมากแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าแฟนคลับของเพชรของป้าของพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์ครับ
1: วันที่10
0: ถึง19
1: 10
0: ไม่เราไปได้แต่วันที่10 แต่ว่าเอาจริงงานคือเริ่มต้นวันที่11ถึง19
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไปวันที่10ก่อนพอดีมันมีน้องสาวผมคนนึงนะครับ
1: พิเศษ
0: ชื่อว่าน้องต้นข้าว
1: ครับ
0: นะครับเขาไปร้องเพลงวันที่10ผมก็เลยอ่ะก็เลยผมกับป้าก็เลยอยากจะไปด้วยอยากจะไปดูซะหน่อยไปดูที่งานซะหน่อยก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันจริงจังตั้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับ ทุกท่านนะครับถ้าใครสะดวกอยู่แถวๆนี้หรือว่าแถวๆนครปฐมแถวสุพรรณแถวอะไรเงี้ยครับก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับ

0: เจอกันได้ได้เจอกันได้ที่วัดทับกระดานสุพรรณบุรีนะฮะ
1: เพราะว่าปีนี้วัดที่เอกมัยอ่ะวัดอะไรนะ
0: วัดภาษีวัดภาษีสีฟ้า
1: ไม่ได้จัดไม่ได้จัดนะครับปีนี้ไม่ได้จัดนะครับ
0: ครับครับครับ
1: ภาษีที่เอกมัยไม่ได้จัด
0: ครับ
1: ถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญไปที่วัดทับกระดานตั้งแต่วันที่10ถึง19มิถุนายนครับ
0: ครับป้าครับนะครับหลายๆท่านอาจจะยังงงว่าทำไมป้าถึงมาอยู่เวลานี้ได้
1: ใช่
0: ป้าไปไหนมาป้าครับคิด
1: ไม่ได้คิดเลยจะตอบให้มันตรงๆ
0: ไปไหนมาไปไหนมา
1: เราทานข้าวกับน้องเพชร
0: ครับ
1: นัดทานข้าวกันเกือบจะทุกปกติเนี่ยจะทานข้าวด้วยกันทุกวันจันทร
0: ์ครับ
1: เนาะแต่วันนี้พิเศษมาเพราะมีเพื่อนป้าตีกอล์ฟเสร็จเข้ามาทานพี่เท่ก็โทรไปบอกวันนี้คนนี้จะมาทานข้าวนะป้าจะหลับอยู่แล้ว
0: เข้าใจคร
1: ับป้าถามแล้วว่าน้องเพชรอยู่ไหมอยู่ป้าก็รีบแต่งตัวออกมาเลย
0: ขอบคุณมากมากครับป้าครับ
1: ก็เลยปกติเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แต่ว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ก
0: ็
1: เป็นวันพิเศษแล้วกัน
0: นะครับ
1: ก็เลยพอเสร็จจากทานข้าวเสร็จก็ขึ้นมาบอกอ่ะเราคุยกันยังไม่จบคุยกันมากมายเลยนะครับในเรื่องในการออกกำลังกายในการรักษาสุขภาพว่าจะทำยังไง
0: คือตอนแรกเอางี้จากร้านอาหารน่ะมันใกล้
1: กับ
0: อสมทแต่ว่าพอดีป้าเป็นห่วงป้าก็เลยเดินมาส่งผมที่อสมทผมก็เลยบอกป้าว่าป้าผมว่านะถ้ามาขนาดเนี้ยขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะ
1: มาเจอแฟนเพลงแฟนคลับซะหน่อย
0: ขึ้นมาเจอแฟนคลับช่วงที่สองกันซะหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอป้าเพราะว่าป้าจะรายการกับท่านองค์ใช่ไหม
1: เจ็ดโมงครึ่งวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับถึงสิบโมง
0: วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะ
1: ที่หก
0: นะ
1: ใช่ป่ะหกป่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: เนี่ยใกล้จะถึงเนี่ยครับผม
0: เข้าใจเข้าใจนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความจริงกับผมกับป้ากับคุณผู้ฟังในมีอะไรอยากจะคุยกันเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลา
1: ครับ
0: เสียเวลาของบทเพลงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากบทเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับวันนี้ป้าก็จะอยู่กับผมใช่ไหม
1: อยู่สักพักนึง
0: อยู่กับบอยถึงตีห้าใช่ปะ
1: ง่วงๆแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วบอยให้สักช่วงหนึ่ง
0: ไหวหรือเปล่าป้าได้ไหวเปล่าจริงเปล่า
1: จริง
0: โอ้เสียดายมากเลยอยากให้ป้าอยู่สักถึงตีห้าเนี่ย
1: เอานี่เพื่อนเพื่อนแท็กซี่ที่ทำงานกะดึกเนี่ยเขาอยู่เป็นเพื่อนบอยแน่นอน
0: ครับโอ้ยเขาอยู่ทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่าป้านานนานทีไงป้านานนานที
1: ได้แค่ไหนแค่นั้นน่ะ
0: จริงปะ
1: จริง
0: โอเคถ้าป้าง่วงไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวบอยให้น้องเมย์เขาอะไรให้ป้า
1: ที่นอนจัดที่นอนเลยเหรอ
0: จัดที่นอน จัดที่นอนให้ป้าก็ได้ตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: ครับ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: จบไปนะครับผมสำหรับบทเพลงรองูเข้าฝันนะครับป้าป้าครับ
3: ครับ
2: นะฮะก็เป็นบทเพลงของผียิ่งครับผียิ่งดวงเจ้าสุวรรณี
3: โอ้โหออกเพลงใหม่แล้วได้เห็นข่าว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผียิ่งก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งเป็นผีเศร้าครับค
3: ือ
2: ผีเศร้าที่ผมแบบนับถืออย่างแรงครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับพอครับโอ้ยนะครับป้าป้าครับป้าป้า
3: นาน
2: สวัสดีครับ
3: ต้องทักทายกัน
2: ใช่ใช่นิดหนึ่งนะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายหลายๆท่านอาจจะงงว่า
3: วันนี้
2: มีป้ามาด้วย
3: นั่นแหละ
2: ใช่ครับป้ามาทำอะไรตีสองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลานี้ป้าทำอะไรอยู่ครับ
3: หลับสิครับ
2: หลับแล้วเหรอ
3: ตีสองหลับโอ้ย
2: ไม
3: ่หลับเฝ้าเฟอร์อินแล้ว
2: ปกติป้าหลับกี่โมง
3: สี่ทุ่ม
2: สี่ทุ่มเหรอ
3: เด็กอันดับใหม
2: ่ตื่นกี่โมง
3: 6โมงครึ่ง
2: โอ้ยเอ้ยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะ
3: วันจะไปนอนใช่ไหม6โมงครึ่ง
2: 6โมงครึ่งยังไม่ถึงบ้านเลยป้า
3: เอาเลิกตี5 6โมงครึ่งไม่ถึงเหรอ
2: ยังบอกไอ้กว่าจะถึงกว่าจะทำโน่นทำนี่นอนโน่นแต่8โมงเช้าหนึ่งป้า8โมงเช้าแล้วตื่นอีกทีก็ประมาณเย็นๆถ้าไม่มีงานกลางวันนะถ้าไม่มีงานกลางวัน
3: โอเคแต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์เนี่ยเขาบอกนอนกลางวันกับนอนกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: มันไม่รู้นะมัน
3: คนกลางคืนมันก็ชินแบบนี้แหละ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ใช่เอาอาจยกตัวอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยตอนที่มีวงเนี่ยก็จะต้องร้องเพลงจากประมาณ2ทุ่มจนถึงประมาณตีหนึ่งแล้วก็จะกลับมาถึงบ้านตีสองตีสามตอนตีสี
2: ่
3: แบบนี้ทุกวันเหมือนกัน
2: มาม้ามีนอนตอน8โมงเช้าไหม
3: มี
2: ธรรมดาก็ถือว่าเป็นคนกลางคืนแหละ
3: ถูกต้อง
2: เป็นคนกลางคืนเลยเพราะว่าต้องทำงานไงต้องทำงาน
3: ใช่
2: นะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะป้านะ
3: ครับผม
2: หนึ่งสายอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่หงาครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชรกับป้าแต่สอนครับ
2: โอ้ยพี่หงาโทรศัพท์มาจากชุมพรนะ
4: ครับชุมพรครับ
2: บาย

0: ใบดีไหมไอ้ใบดีไหม
1: ใบดีครับใบดีคร
0: ับ ใบดีครับโอ้ยชุมพรฝนตกไหมครับ
1: วันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่ตกแต่ว่าตกหรือตกนิดเดียวก็ไม่รู้บอกว่าผมอยู่ในห้องทั้งวันนะครับ
0: อ้าวแสดงว่าใช้ชีวิตเหมือนผมเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าฝนตกไม่ตกไง
2: อยู่แต่ในห้อง
0: อยู่แต่ในห้องผมเป็นคนที่ติดห้อง
1: ผมก็คนติดห้องครับไม่ออกไปข้างนอกครับ
0: เข้าใจเข้าใจครับพี่งาครับ
1: ฝุ่นมันเยอะครับเขาเปิดโรงงานอยู่ใกล้บ้านครับ
0: อ๋อเข้าใจนะครับพี่งาแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ละครชีวิตครับปากกันตอนสัมภาษณ์สบายดีนะครับ
2: สบายดีครับสบายดีครับ
1: ผมรู้จักปากกันตอนตั้งแต่ผมอายุไม่ถึง10ขวบแล้วครับ
2: โอ้ขอบคุณ
1: แล้วก่อนผมเห็นรอกว่าต่อรับฟงเองครับ
2: โอ
0: ้ยขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับ
2: เคย
1: ผมจำได้เสมอครับปากกันตอนนะครับ
0: พี่หาเคยดูหนังของปากกันตอนปะ
2: เคยไหม
1: เคยดูนิดหน่อยแล้วก็ตอนหลังก็ชวนผมกลับครับ
2: อ๋อตอนที่
1: ผมจำไม่ได้ตอนนั้นเด็กเหลือเกินครับ
0: เข้าใจเข้าใจ
2: แปลงอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าใช่ไหมหนังข้าพ
1: เ
2: จ้า
1: ที่ประกอบคู่กับต่อรพงศ์แล้วก็คู่กับต่อรพงศ์ด้วยครับ
2: อ๋อสามเสือสุพรรณน่ะสิ
0: ใช่หรือปะ
2: ใช่สามเสือสุพรรณหรือดะไอ้ดลุนเล่นกับสรพงศ์ประมาณสัก 3-4 เรื่องอะครับ
1: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ
2: ผม
1: จำได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวนะป้าจำหนังที่ตัวเองเล่นได้ทุกเรื่องเลยป่ะน่ะ
2: ก็เกือบ
1: แต่ผมจำเรื่องได้ป่านั่นไม่ได้ครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับมานานแล้วอะ
0: มานานแล้ว
2: ต้องมี
1: ครับ
2: 40ปีแล้ว40ปีแล้ว
1: 40ปีแล้วได้ครับ
0: ได้ครับผมพี่งาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับละครชีวิตจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบปากไก่สอนแล้วก็แม่พุ่มพวงแล้วก็น้องเพชรแล้วก็ทุกสายทุกเสียงน้องเมย์แล้วนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ที่อนุญาตให้ผมได้เข้านามัยครับ
0: ขอบพระคุณมากมากขอบคุณพี่งานที่โทรศัพท์มาหานะครับ
1: ครับ
0: ครับพี่รักษาสุขภาพนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ยอด
0: พี่งานจากชุมพรครับชุมพรครับ
2: โอ้ย
0: โอ้ย
2: มีต่างประเทศโทรเข้ามาบ้างไหมตอนเวลานี้
0: มีครับมีครับบางสายก็มี
2: ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียไม่ค่อยสนใจจะส่งข้อความมาแต่ว่าทางยุโรปอะไรเงี้ยจะเยอะ
2: เขาจะช้ากว่าเรา6ชั่วโมง
0: เวลาก็เลยได้ไงครับ
2: ใช่
0: เวลาก็เลยพอดีกับเราประมาณนี้นะฮะ
2: ญี่ปุ่นไม่ได้ละญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงไม่ได้ละ
0: ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พายับนะครับบอกว่าคุณพ่อป้าไกรสอนแสงอนันต์พระเอกสมัยผมวัยรุ่นน้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับผมพี่สุรวุฒินะฮะสวัสดีพี่คนสวยนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะครับพี่จิรวรรณคุณชัยบอยพี่เมชัยไอ้กว้างพี่ไทยแอร์นะครับไทยแอร์โชคชัยนะครับผมบอกว่าอยากไปจังงานนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ไกลมากอยู่ที่เบลเยียมนะคร
2: ับ
0: เบลเยียมใช่ครับยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยค่ะขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะนี่พี่พิทวัฒน์สวัสดีครับผมน้องโอมมาแล้วนะฮะพี่จุรีนะครับพี่กฤชมนพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับ
2: ไม่หลับไม่นอนกันเลย
0: ไม่หลับไม่นอนไม่คือทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อนกัน
2: อ
0: ยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะนะคร
2: ับ
0: บางคนก็อาจจะเพิ่งตื่นมาเตรียมของก็มีนะป่ะ
2: อ๋อใช่
0: เตรียมของบางพี่น้องบางคนเนี่ยเปิดตลาดเช้าก็มี
2: ครับผม
0: บางคนก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านก็มี
2: ถูกต้อง
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับหลากหลาย
2: พี่น้องแท็กซี่นี่ขับรถตลอดเวลาเลยนะ
0: ตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: โอ้โห
0: พี่น้องแท็กซี่พี่น้อง
2: แล้วเขาจะเปิด FM 95แช่ไปเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้โหป้าเคยนั่งแท็กซี่ทีนะก็95นั่งไปกี่คันก็เปิด95
0: เข้าใจนะครับป้าอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับตามที่พี่งาเขาขอละครชีวิตครับจากพี่ไมค์พี่รมพรครับ
2: เชิญครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ป๊าดฟังเพลงคิดถึงจังเลยเป็นเนื้อเพลงที่ทุกคน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับป้า
1: สวัสดีครัน บ
0: ะครับสามเพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจังเลยจากคุณอามนสิทธิ์คำสร้อย
1: คิดถึงคิด
0: แต่ว
1: ม
0: ่า
1: ันสิ
0: เป็นเวอร์ชันของคุณอามนสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คิดถึงพี่หน่อยจากคุณพี่เอกราชดอนเมือง
1: สุวรรณภูมิ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวเอาใหม่นะพี่เอกราชดอนเมือง
1: เอกราชสุวรรณภูมิ
0: ถูกต้องถูกต้องนะครับเมื่อกี้ปาช้าไปนิดนึง
1: อ๋อ
0: ไม่ได้จังหวะไม่ได้
1: เป๊ะเลยนะจะหลบมันต้องเป๊ะ
0: เอาใหม่นะฮะแล้วก็คุณอายิ่งยงนะครับ
1: ครับ
0: อกหักพ่อรักเมีย
1: โอ้
0: นะ
1: ครับ
0: เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยนะครับก็ทั้ง3เพลงจบไปอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะฮะนี่ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นนะฮะดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาด

0: ู่อีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania มาทักทายกันพี่น้องชาว Facebook กันหน่อยนะฮะช่วงนี้ข่าวป้าเป็นไงบ้างอยากรู้ว่า
1: ข่าวป้าหมาย
0: ถึงข่าวหัวข่าว
1: อ๋อหัวข่าวโอเค
0: หัวข่าวหัวข่าว
1: โอเคโอเคโอเค
0: ไม่มีแบบ
1: ไม่มี
0: เจ็บไม่มีอะไร
1: ไม่มีไม่มี
0: อันนี้นะผมว่านะบอยว่านะน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าป้าไม่เคยแบบโอเวอร์ไซส์มาก่อนไม่เคยแบบโอเวอร์เวทมาก่อน
1: ใช่
0: นะป้าก็อยู่ประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: น้ำหนักประมาณเนี้ยเจ็ด
1: ใช่
0: ว่าเจ็ดสิบ
1: ถูกต้อง
0: หกสิบเจ็ดสิบ
1: ถูกต้อง
0: อยู่ประมาณนี
1: ้ถูกต้อง
0: ก็ทำให
1: ้โอเวอร์เวทเนี่ยมันจะทำให้เข่าเรารับน้ำหนักนี่ใช่ไหม
0: เข้าใจครับมันก็เกี่ยวมันก็เกี่ยวนะฮะก็นี่แหละผมบอยก็เลยแบบมีอุปกรณ์เนี่ยฮิลไลฟ์มาฝากสำหรับหลายๆท่านบางท่านนะครับที่แบบบางคนทำงานหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช้ข้อเข่าเยอะ
1: ใช่
0: นะครับบางคนก็โอเวอร์เวทอ้วน
1: อ้วน
0: อ้วนมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจ็บเข่าอะไรเงี้ยครับ
1: ต้องใช้ตัวนี
0: ้ Heal ใช่บอกก็เลยแบบมีเรื่องฮิลไลฟ์มาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสกนะฮะพี่เสกนะฮะสวัสดีครับผมพี่คนสวยแล้วก็สวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ไกรสอนนะชื่อมันชื่อมันป้าเลยนะ
1: พานดนตรี
0: พี่ไกรสอนการดนตรี
1: การดนตรี
0: ใช่ครับอยู่ที่รามคำแหง University ป้าก็หลักเด็กรามด้วยนะป้า
1: เด็กราม
0: ป้าก็เด็กรามนะฮะแล้วก็น้องสุจิตราบอกว่ากรีดยางค่ะ
1: นะครับเวลาเนี้ยเขาจะกรีด
0: สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตาธัญรัตน์นะครับพี่ตุ๊กตานะฮะก็เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ลูกโป่งนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่นุเจริญคุณแม่บนเรือนนะครับสวัสดีพี่อัญชลีโอคุระจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตีสามตีสี่ตีห้าแล้วตื่นแล้ว
0: ตอนนี้ตีห้าครับตอนนี้ตีห้าตอนนี้ที่โตเกียวนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาณตอนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตป้ายังอยู่กับผมใช่ไหม
1: ไม่อยู่แล้ว
0: จะเอ้าก
1: ลับแล้วตีสามแล้วพอ
0: เดี๋ยวได้นะแค่ตีสามเองป้าจะไปไหนเนี
1: ่
0: ย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่นไม่ใช่เช้าอ่ะก็ประมาณสิบโมงอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็อยู่กับบอยถึง
1: แล้ว
0: สิบโมงเช้าก็ได้ละป้าให้ไป
1: นานๆมาเจอแฟนคลับเขาตกใจหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมว
0: ่
1: าก็จัดรายการกับใครจะได้มาทักทายนิดนึงแล้วก็จะบอกว่
0: า
1: แฟนคลับที่กลางวันตอนหัวค่ำ
0: ครับ
1: ไม่ตีสองถึงตีห้าไม่เข้ามาฟังเลยใช่ไหมเข้ามาฟังไห
0: มมัน
1: ไม่ได้เนาะคนละเวลาเนาะ
0: คนละเวลา
1: พี่ดาด้าวันนั้นที่เราเจอที
0: ่ก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอย่างปกติอย่างพวกพี่ดาด้าพี่โต้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เขาได้อยู่ในช่วงบ่ายถึงเย็นๆแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือดึกเกินไปไงป้าไม่เคยไง
1: แฟนคลับก็อีก
0: กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงนะครับจริงๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่าอย่างเวลาบ่อยมาจัดเนี่ยช่วงที่สองถึงที่ห้าก็เป็นอีกแฟนคลับที่แบบเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับ
0: ประมาณ2ปีแล้วตอนเนี้ย
1: ครับ
0: สองปีแล้วนะครับ
1: ก็ดีครับดีเพราะว่า
0: ะ
1: จะเป็นเพื่อนแก้เหงาในยามดึกอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าดึกดึกตื่นเนี่ยถ้าไม่มีวิทยุไม่มีเสียงเพลงไม่มีดีเจมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยมันทำให้เหงาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องนะครับป้าครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไป
1: มาฝากก่อน
0: อยากผมอยากจะให้ป้าฝากก่อนนะครับป้าไม่ได้อยากจะฝากไหม
1: ใช่ใช่ครับผมงานพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีนะครับขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงมากๆเลยนะครับที่ติดตามเราทั้ง3คน
0: ครับ
1: ไกรสอนเพชรพุ่มพวงหรือพุ่มพวงดวงจันทร์หรือลูกหลานที่เอาเพลงแม่พึ่งไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ34ปีเนี่ยเป็นอะไรที่คึกคักมากถ้าใครมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญเลย
0: ครับ
1: ตั้งแต
0: ่สาวเต็มกาย
1: แต่ฟังเพลงแล้ว
0: เอาละ
1: 10ถึง19มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลางวันเนี่ยมีของขายเต็มไปหมด
0: ครับครับป่ะ
1: กลางคืนก็มีคอนเสิร์ตตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ประมาณโดยประมาณนะครับ
0: ได้เลยนะครับ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านและปีนี้คึกคักมากแล้วก็ฝากนิดนึงได้ไหมมีน้องสาวเราไปวันที่10น้องต้นข้าวเนาะพูดไปเลย
0: น้องต้นข้าวเนาะ
1: ครับ
0: คร
1: ับแฟนเพลงต้นข้าวไปพบกับน้องต้นข้าวได้วันที่10
0: วันที่10
1: เต็มวง
0: เต็มวงเลยนะ
1: เต็มวง
0: จัดไปจัดไปเต็มที่ครับเต็มที่เลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณป้าไกรสอนจากนั้นมากๆที่มาเป็น

0: เกสในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลากปลามาอีกประมาณสักตีสี่
1: โอเคครับสวัสดีคร
0: ั
1: ับ บ
0: ครับ
1: ส
0: ผ
1: วัสด
0: ม
1: ี
0: ไป
1: คร
0: ฟัง
1: ั
0: เพล
1: บ
0: งกันต
1: ส
0: ่อ
1: วั
0: ค
1: ส
0: รับ
1: ดี
0: คิด
1: ค
0: ถึ
1: ร
0: ง
1: ับ บ
0: ้านครับคุณลุงจรัญมโนเพชรครับ
1: ครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกน

ยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเมื่อกี้ก็ส่งป้าๆกลับบ้านไม่น่าจะไหวแล้วนะฮะตีสามแล้วนะครับนะใจจริงก็อยากจะให้อยู่ถึงตีห้าเหมือนกันแต่อ่ะไม่เป็นไรครับให้แกไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปรับสายทักทายทาง Facebook นะครับพี่สาวขามครับพี่หนุ่มท่าพลสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะครับบอกว่าดีเจขึ้น95เสียงไพเราะมากๆนะครับขอบพระคุณครับพี่บุญญากรนะฮะคุณชายบอยพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่จ้านะครับจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ใครนอพี่ปรีดาพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะครับพี่นุเจริญสวัสดีทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์ด้วยนะครับยังอยู่ไม่นอไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่นามใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: พี่
4: นานแล้วที่ผมไม่ได้ขอเพลงไป
3: อะไรพี่ชื่อว่าพี่นามนะพี่นามเนาะ
4: พี่นามครับ
3: พี่นามนะครับจากที่ไหนพี่วันนี
4: ้จากกระบี่แต่ว่าผมอยู่เมืองเลยอยู
3: ่จากกระบี่แต่ว่าตอนนี้อยู่เมืองเลย
4: ครับ
3: โอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
4: สบายดีเดี๋ยวฝนมันตกนิดหน่อย
3: ฝนตกนิดหน่อยนะแถวเมืองเลยนะ
4: ครับ
3: ครับผมแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
4: ตอนนี้ผมกำลังเป็นโสดอยู
3: ่กำลังเป็นโสดก็เลยนอนดึกใช่ไหมฮะ
4: เป็นโสดไม่ได้นอนเลยกรีดยางอยู
3: ่อ๋อกรีดยางอยู่ เป็นโสดนะกรีดยางเป็นโสดไปนะ
4: เป็นโจทย์
3: โอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
4: อยากฟังเพลงขอกำลังใจคร
3: ับ ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากานะ
4: ครับไม่ทันเมื่อกี้จะคุยกับป้าตาสักหน่อย
3: โอ้ยเสียดายนะครับเอาไว้วันหลัง
4: ค่อยโอกาสหน้า
3: เอาไว้โอกาสหน้านะครับไม่เพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่จัดรายการช่วงต้นเดือนสัปดาห์แรกประมาณนี้แต่ว่าวันนี้พอดีแบบไปกินข้าวกันมาแล้วก็พอดีแบบป้าเข้ามาส่งที่อสมทที่ทำงานนะครับผมก็เลยว่าป้า
4: คนได้ยินแกคืนนี้เนี่ย
3: ใช่ผมก็เลยบอกป้ามาขึ้นมาเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยแลกมาจัดรายการด้วยนะฮะจะได้เอาไว้ข้างหน้านะพี่นามนะ
4: ครับ
3: ได้ครับผมพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเพลงขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้หน้าไม่หลังไม่ทุกเสียงทุกสายที่ความอยู
3: ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะ
4: มอบไปถึงภาคใต้นู่นแหละ
3: มอบไปถึงภาคใต้เลยนะ
4: มอบไปถึงใต้
3: ครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่นามครับ
4: ต้องตามหลังครับ
3: ตามหลังผมเลยนะ
4: ครับ
3: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะครับ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: ไอ้ไอยารา
3: ไอ้ไอยาราอาฮ่า
4: ไอ้ไอยาราอาฮ่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยาราอาฮ่า
4: ยาอาฮ่า
3: ถูกต้องครับพี่นามครับผมเดี๋ยวจัดบทเพลงขอกำลังใจให้พี่นามฟังนะครับขอให้พี่นามฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี
4: ่ครับครับ
3: ครับผมพี่นามขอบพระคุณนะครับ
4: คร
3: ับสวัสดีครับนะครับพี่นามนะสัญญาณเริ่มขาดหายพี่นามจากกระบี่แต่ว่าพอดีตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เมืองเลยนะฮะบอกฝนตกประมาณนิดๆนะครับกำลังกรีดยางอยู่ตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับเป็นเพลง4เพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันหน่อยมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือเนาะแล้วก็ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนุ่ยและกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับหัวใจนักสู้ครับจากพี่บาวีรักต้องสู้จากวงคาราบาวทั้งสี่เพลงจัดให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebookพี่สาวขามพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุมาลานะครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ใครอีกนอกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้เหรอเพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เป็นเพลงชื่อว่าคำเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานศักดิ์ครับสังกัด Friend Music คำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เรียบเรียงโดย The JC นะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาประปอท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดชาติ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับมีแก้บนนะฮะจากคุณการตองทุ่งเงินใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าโดนฝนนั้นอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจอาจจะเป็นเธอนะครับว่าสั้นมันเป็นจะอั้นกะสวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชตนะครับพี่หนูวันนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษรานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราชครับพี่จุรีพี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ดวงใจนะฮะเช่นเดียวกันพี่พินโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับช่วยช่วงเพิ่มเพลงหวานเพื่อนเพลงหวานนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงมองหน้านะครับอยู่ด้วยกันต่ออะไรฮิตฮิสตอรี่เพลงช่างเปิด AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับช่วงมองหน้าเจนครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับบทเพลงสองเพลงจบไปอู้ได้ก่อนนะครับจากน้องลูกตาลเนาะลูกตาลอาสยามนะครับนำมาก่อนนะนะแต่ลูกตาลชลิชานะครับหรือว่าดีเจลูกตาลของเรานั่นเองแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เดวิดนะฮะนี่เพลงเมียงเพลงเมียงเพลงกำเมียงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่สาวขามพี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปลาน้องโอมพี่เทวีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ไตรัตน์นะครับพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สกลกับเชิงนะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สมพรด้วยนะฮะพี่ชายาครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะน้องปามี่มาแล้วน้องปามี่ปุ๋ยแดนซ์นะของเรานั่นเองนะฮะพี่รัติยานะครับพี่จรันทักทายทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงจัดไป

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจะไปมีพ่อเนื้อทองจากน้องปาวลีพรพิมลนะครับแล้วก็ณหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวศิษฐ์ทั้งสองเพลงจบไปสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับสวัสดีพี่เกียรติศรานะครับขอเพลงไม้ขันหมากของแม่พึ่งใช่ไหมครับขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจเพื่อเจ้าอะไรนะบ่าต้องเสกคาถานะเจ้า95เปิ้นกระหลงหักหมดหัวใจละเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณจัดนักเนอร์พี่สุมณีนะครับพี่สุภัตราทักทายครับตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ละนี่แล้วก็พี่คำเตยนะฮะนะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่ไผ่ตะกัวป่าครับพี่โอมเอ้ยน้องโอมทักทายครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมารูสติ๊กเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

1, 2, 3, 4. Three.

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับมหานครแฟมิลี่ครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผ่นประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี้ห่างจากจุลโหรานั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุเรียนพี่สุมาลาพี่เยเฮอร์พี่ตุ๊กตุ๊กใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับพี่น้องอนิชาเจรักนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ออนอุมาจอยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุดรนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่รัตนาใช่ไหมครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อมราด้วยนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพ่อบุญจันทร์รัก FM กสิกรไทยลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ล้วนะคะ5:11 นสวัสดียามเช้าเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ5 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับซุปเปอร์เซสชั่นค่ะคุณจามรกิจสาวภาคด้วยสวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีเช้าวันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วสัปดาห์นี้ก็วันหยุดเยอะนะพี่เลยไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่
0: ไม่สุขไม่รู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไหร
0: ่ทำงานยาวๆไปทำงาน
1: นะครับจะเปิดปฏิทินก็เดี๋ยวหล
0: ัง
1: จากนี้จะไม่มีวันหยุดแล้วนะพี่นะ
0: เดือนจนถึงปลายเดือนหรอไม่มีแล้วหรอเดี๋ยวนะมัน
1: จะมีทีปลายเดือนกรกฎาคมเลยครับ
0: วันสำคัญเราต้องได้หยุดอีกนะรู้สึกว่าวันนี้ไม่หยุดหรอวันส้มตำสากลก็ไม่หยุดใช่ไหม
1: แล้วมีวันส้มตำสากลด้วยนะ
0: เออมีวันส้มตำสากลเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่2นี่เองนี่เพิ่งรู้นานาชาติยอมรับยกย่องให้ส้มตำของประเทศไทยเป็นอาหารสากลจากความนิยมในรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลงตัวนั่นอุ้ยตายมีวันส้มตำด้วยนะคะเออนี่ขึ้นในวิกิพีเดียนะเป็นเล่นไป
1: อ๋อแต่ว่าส้มตำเราระดับโลกนะ
0: โอ้นี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นมาดูราชการนะคะใครจะหยุดกินส้มตำก็ไปกินตอนเย็นๆนู่นนะคะ
1: ส
0: แกนจ่ายสแกนจ่ายไป60-40นะคะนะก็อร่อยเป็นเมนูที่แบบกินได้อย่าบอกว่าทุกวันมันก็เวอร์ไปนะกินได้ทุกอาทิตย์แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะกินทุกวันมันก็บางทีมันก็อาจจะแบบเยอะเกินไปกินได้ทุกอาทิตย์ค่ะสำหรับเมนูส้มตำตอนเช้าก็ไม่นิยมเนาะตื่นขึ้นมามีไหมตอนเช้าปุ๊บตำเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเนาะ
1: ไม่ค่อยเลยต้องเป็นมื้อกลางวันเนี่ยนะมื้อกลางวัน
0: ต้องกลางวันเป็นต้นไปนะคะ
1: ฉันเนี่ยเพื่อนในกลุ่มไลน์นะฮะเขาเป็นคนชอบกินกันจนแบบว่าที่ทำงานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ตำกันเองเลยอ่ะไม่สั่งไม่ซื้อแล้วอ่ะ
0: เอาครกคลุกมาไว้ที่ทำงานได้เหรอ
1: มีครกมีน้ำปลาร้ามีอะไรแบบเขาใช้ตำกันเองแล้วอยู่ที่ว่าจะกินอะไรจะตำอะไรก็โอ
0: ้
1: โหพิษเธอพัฒนา
0: ได้ก็เวลาตำก็ต้องมีนี่นะผ้ารองครกด้วยนะมันจะได้ไม่เสียงดังรบกวน
1: โอ้ครับผม
0: เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมาตำกันเอง
1: ขนาดนั้นกันเลยในออฟฟิศด้วยนะนั่นสาวออฟฟิศนะสาวบริษัทนะน่
0: ะ
1: ตอนเที่ยงก็นะ
0: ได้ม
1: าป้ายมาตั้งที่เคาน์เตอร์พักทานข้าวแล้วก็ตำส้มตำกัน
0: นี่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ตายแม่ค้าเลยไม่ได้กินแม่ค้าเลยไม่ได้รับสแกนเลยกลุ่มนี้เนี่ยแล้วมีต้องแบบมีกับแก้มอะไรไม่มีหมูปิ้งมีไก่ทอดอะไรไหมหรือแม
1: ่เขาก็จะมีแบบบางทีก็ไก่ย่างบ้างอะไ
0: รอ๋อแต่ไม่ถึงหนักทอดกันในออฟฟิศแล้วนะไม่ต้องนะ
1: ไม่ๆ แต่เดี๋ยวนี้งานเป็นตำส้มตำกันตลอดเห็นส่งรูปอ่ะวันนี้เปิดโค้กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เปิดโค้กอีกแล้วคือมันเหมือนว่ากินอาหารประเภทอื่นด้วยเดี๋ยวส้มตำต้องมีอย่างน้อยหนึ่งจานในเมนูใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่มีแล้วต้องตำกันเองด้วย
0: ค่ะก็นี่แหละมันถึงมีวันส้มตำนะเพิ่งทราบนะคะตรงกับวันที่สองที่ผ่านเนี่ยค่ะของทุกปีนะคะก็อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่ว่านั่นแหละรสชาติก็อร่อยไม่ใช่เป็นวันหยุดอะไรนะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ02-248-1366นะคะโทรมา02-248-1366โทรมาพูดคุยทักทายบอกกล่าวกันหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะคะแถวบ้านเมื่อวานนี้วันแรกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงกันบ้างผ่านกันไหมยังไม่ผ่านเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรกันหรือเปล่า ู้สึกว่ามีอยู่ท่านหนึ่งอ่ะลงจากดอยใช่ไหมแล้วก็มันจะมาลงทะเบียนแล้วคือทำไมถึงไม่ผ่านแอปเป่าตังหรืออะไรต้องลงมาเหรอ
1: โ
0: อ้เห็นเห็นภาพแล้วก็น้ำตาไหลไปกับคุณลุงด้วยอะค่ะลุงดอยมาลงทะเบียนอ่ะ
1: อย่างที่บอกก็กลุ่มเนี้ยไม่ได้กลุ่มแบบว่าเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะ
0: ก็ยอมลงมาแล้วก็
1: เมื่อวานผมก็เห็นเหมือนกันผู้เฒ่าคนผู้สูงอายุทั้งหลายน่ะก็นั่งอยู่หน้ากรุงไทยกันรอคิวกันเพียบ
0: มารอกันคือถ้าเอาสมมติว่ามันไม่มีมือถือไม่อะไรเลยก็มาตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องรอไปจนถึงวันที่21นะต้องเนาะ
1: ใช่ครับทยอยมาได
0: ้คนจะเยอะคนจะเยอะนะคะก็ขั้นตอนก็ไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยหลายช่องทางนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมเชียงใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเช่ารัตนดิโลกุลอายุ62ปีนั่งรถลงดอยมาตั้งแต่เช้าเพื่อยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ถึงกับร้องไห้หมดหวังเลยบอกว่าเคยได้บัตรนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมายืนยันสิทธิ์กับยืนยันไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกต้องทำยังไงเขาก็จดเบอร์ให้ไปโทรถามเอาเองโทรไปสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้ทำยังไงงงกับระบบคัดกรองว่าทำไมตนเองถึงไม่ได้เพราะไม่ได้มีฐานะอะไรเลยแต่กลับยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอีกเทียบกับคนอื่นในหมู่บ้านรวยกว่าตั้งเยอะทำไมถึงได้ก็อยากรู้ว่าเขาคัดกรองกันยังไงนี่อ่ะค่ะนี่คือคนหนึ่งที่ร้องไห้เลยปาดน้ำตางงตรงนี้แหละว่าทำไมถึงยืนยันสิทธิ์ไม่ได้อ่ะแล้วที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้เบอร์โทรแล้วให้โทรเอาอ่ะคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยงงมากคือก็ไม่มีมือถืออ่ะอันนี้ชัดเจนว่าก็ต้องลงดอยมาที่ธนาคารถูกแล้วแต่มาถึงบอกว่าให้ไปถามให้โทรไปถามโทรไปปลายสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องไห้เลยงงทำไมอ่ะไปโทรถามใครอันนี้ข่าวมันไม่ชัดว่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คุณลุงโทรไปถามอ่ะโทรไปถามที่ไหนอ่ะ
1: เพราะเขามาถึงที่แล้วอ่ะ
0: เขามาถึงตรงนั้นแล้วนั่นแหละต้นเรื่องแล้วถูกไหมธนาคารอ่ะนะคะอันนี้เขาในข่าวเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแม่ริมนะคะข่าวนี้เป็นจริงยังไงแบบไหนนะคะฝากธนาคารชี้แจงหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังตั้งเอาไว้เนี่ยในการคัดกรองสิทธิ์บัตรคนจนทั้งนี้เนี่ยเอาถ้าคุณลุงแกบอกว่าแกมีคุณสมบัติครบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยช่วงนี้ปัญหาเนี่ยมันจะเยอะมากเนี่ยเพิ่งลงทะเบียนกันมา2วันเองน้องปัญหาเยอะจริง
1: ๆครับ
0: ค่ะเนี่ยแล้วโอ้โหลงดอยมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิกนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเสียเงินมานะนั่งรถอะไรมาใช่ไหมฝากเจ้าหน้าที่นะคะดูแลนิดนึงเพราะว่าก็ไม่อยากให้เข้ามาบ่อยอ่ะเนาะกว่าจะมาในแต่ละรอบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องจ้างรถมาต้องเสียเงินมา
1: ทุกคนแหละเนาะอย่างน้อยอ่ะเนาะเขาต้องออกจากบ้านมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายขึ้นมาละ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เนาะ
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการคัดกรองสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลขออย่าให้พลาดก็คือให้มันน้อยที่สุดนะคะให้กับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะบอกอุ้ยนี่บ้านนี้รวยก็ใช้บัตรคนจนได้คนนั้นรู้จนจริงๆก็ไม่มีบัตรไม่ผ่านแล้วก็อย่างกรณีหนึ่งเมื่อวานก็ที่บอกคุยกันก็คือเรื่องของการที่ลูกเนี่ยเอาก็คือว่าไปยื่นเสียภาษีแล้วก็ไปหักลดหย่อนพ่อแม่คนละ 30,000 ใช่ไหมเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนคือในระบบมันได้อยู่แล้วถูกไหมเขาก็คิดได้ว่าเนี่ยพ่อเป็นแม่กันจริงแต่ว่าคนที่ถูกลูกเอาชื่อเลขบัตรประชาชนไปยื่นภาษีอันนี้ถูกตัดสิทธิ์เลยค่ะก็คือไม่สามารถ ยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนได้น้องนุ่งเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันเนี้ยมันดูไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่หรือเปล่าเพราะพ่อแม่เดือดร้อนจริงบางทีลูกๆ ก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่ได้เลี้ยงดูแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยกระทรวงการคลังจะว่ายังไงล่าสุดกระทรวงการคลังตอบแล้วนะคะก็บอกว่าเอาถ้างั้นก็ตัดสินใจเอาเองว่าถ้าลูกเอาชื่อไปยื่นลดภาษีลดหย่อนภาษีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณก็ไปอุทธรณ์สิทธิ์เลยว่าลูกไม่ได้ดูแลเดี๋ยวรอบปีต่อไปก็คือห้ามละเขาก็จะให้ประมาณนี้คือไม่สามารถที่จะหย่อนได้แล้วหมายถึงลูกนะ
1: ครับ
0: เนี้ยคือในมุมกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าลูกเอาทั้งพ่อและแม่ไปลดภาษีประหย่อนภาษีก็แสดงว่าลูกดูแลพ่อแม่อยู่ก็พอมีกินน่ะไม่ถึงขนาดยากจนใช่ไหม
1: ใช่เขาอยากเขาใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งด้วยครับเรื่องของการมีรายได้ของคนอะไร
0: ค่ะใช
1: ่ก็เพื่อที่จะแบบให้ได้คนที่แบบลำบากจริงๆอ่ะเหมือนเวลาเราฟังหน้าไมค์อ่ะโอ้โหคนนี้ลำบากทำไมลำบากแบบนี้แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นน่ะสิเพื่อความเป็นธรรมเขาก็บอกว่าเอาเลือกแล้วกันถ้าพ่อกับแม่นะจะได้เงินคนจนสมมติว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่เขาให้อีก2-3เดี๋ยวเดือนละ300ใช่ไหม
1: เดือน300พี
0: ่ครับ
1: ใช่เดือน300เนี่ยซื้อของ
0: ปีหนึ่งก็ปีหนึ่งก็ได้เท่าไหร่เอง
1: 3,600
0: เดือนละ300สองคนก็7,200ลูกเอาไปลดหย่อนภาษี 60,000 บาทก็พอกันน้อง
1: ๆครับ
0: พอกันอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะก็เลือกเอาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะเอาพ่อและแม่ไปหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆเขาต้องมีเงินเดือนน่ะต้อง26,000ขึ้นนะคือเขาไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วคือถ้าใครเงินเดือนต่ำกว่า26,000อ่ะไม่ต้องเสียภาษีนะยื่นแต่ไม่ต้องเสียภาษี
1: เ
0: นี่ยค่ะก็เอาเลือกเอาเองละกันนะคะในแต่ละครอบครัวนะว่าจะเอายังไงเนี่ยค่ะถ้าใครถูกบัตรบริการแห่งรัฐนะว่าเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหย่อนภาษีก็เลือกเอาค่ะก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเพราะฉะนั้นฝากนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกธนาคารของรัฐนะที่ประชาชนไปลงทะเบียนกันทุกวันนี้นะคะขอให้ให้จบภายในวันเดียวอ่ะอย่าให้เข้ามาหลายรอบว่าไหม
1: ครับครับ
0: ไม่งั้นก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกอ่ะ
1: เนาะ
0: หลังจากนี้ก็คุณก็ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจเราเองแล้วกันว่าจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกเจ้าหน้าที่อ่ะอบต.สมาชิกอบต.หมู่บ้านละ1คนผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน1ผู้ช่วย3แต่ละหมู่บ้านนะน้องโรคคุณรู้ว่าลูกบ้านคุณเนี่ยฐานะยังไง
1: ครับ
0: นะใช้เนี่ยใช้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เถอะ
1: ใช่มีข้อมูลอยู่แล้ว
0: รายหมู่บ้านนะคะเช็คลายบ้านไปเลยแล้วก็ส่งยื่นส่งผ่านอำเภอผ่านจังหวัดแล้วเข้ากระทรวงว่าไหม
1: ใช่มีข้อมูลแต่ละบ้านแล้วนะครับ
0: เชื่อเถอะว่าแม้แต่อสม.ยังรู้เลยว่าบ้านไหนฐานะยังไง
1: ใช่
0: เนาะแต่เนี้ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหมีไม้มีมือเพียบเนาะเน
1: ี่
0: ยผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ช่วย3อบต.หนึ่ง5คนนี้คุณใช้เลยเช็คแต่ละบ้านไปเลยนะคะ
1: แต่อย่างถ้าใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์ในยื่นเอาไปลดหย่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องฐานข้อมูลละอันนี้คุณต้องมีอยู่ในมือแหละใช่ไหม
0: ค่ะจริ ง
1: ก็ต้องให้ประกอบกันเนาะ
0: ก็ไปดึงข้อมูลจากกรมสรรพากรมาง่ายมาก
1: ครับ
0: แล้วใครยื่นไปแล้วขยันไปแล้วเงี้ยคุณมีสมรภูมิมีข้อมูลหมดแล้วนะคะ
1: ใช
0: ่ก็
1: เป็นเหมือนเป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะพี่แล้วก็เริ่มมีความเห็นว่าแบบว่าเออจริงๆมันไม่ควรจะต้องทั้งสองอย่างเนี้ยมันไม่ควรจะต้องถูกออกแบบให้ประชาชนเลือกอ่ะนะครับ
0: ก็ใช่ฝ่ายค้านเห็นทางคุณหมายสรีกัญญาอยู่บอกคิดได้ยังไงออกเกณฑ์แบบนี้ถือว่าทำโทษลูกกตัญญูนะเนี่ย
1: สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันนะเนาะ
0: ใช่ไหมไปจับสิทธิ์เขาอย่างนี้นะเพราะว่าตัวอย่างก็เดี๋ยวคอยดูว่ากระทรวงการคลังจะว่ายังไงนะคะ
1: ผมเชื่อว่ากระทรวงคลังเขามองในฐานะแบบว่าเขามองถึงอย่างที่พี่คำนวณมาแหละว่ารายได้ถ้าแสดงว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกิน 26,000 บาทต่อเดือนแล้วอย่างนี้ถือว่ามีรายได
0: ้ก็หรือคนกลุ่มนี้แค่4ล้านคนค่ะน้องดวง
1: ครับ
0: ทั้งประเทศไทยคนที่มีเงินเดือน 26,000 ที่จ่ายภาษีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ล้านคนเท่านั้นคนที่ยื่นอ่ะ11ล้านส่วนใหญ่อ่ะยื่นเพื่อที่ยื่นตามกฎหมายกับยื่นเอาเงินคืนกับภาษีที่จ่ายไปใช่ไหมแต่คนที่ต้องเสียภาษีจริงๆอ่ะมีแค่4ล้านนะคะ
1: อ๋อครับ
0: ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมาก
1: ผมก็ไม่เยอะอะไรก็เป็นการคัดกรองในเบื้องต้นนะครับว่า
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวว่าท่านก็พอที่จะมีรายได้
0: ใช่
1: ก็ขอเอาสิทธิ์ไปให้คนที่เขาลำบากจริงๆดีกว่าน
0: ั่นแหละที่ท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเงินมันก็คือย้ำอีกทีว่ามันชื่อว่าบัตรยากจนนี่แหละบัตรช่วยคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องตามนั้นอ่ะก็เดี๋ยวกันค่อยว่ากันต่อนะมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะ
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีพี่พงพันธ์นะคะจากเชียงรายค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้สวัสดีครับเหนือสุดเลยเหนือสุด
3: เหนือสุด
0: สยามพี่พงพันธ์อยู่อำเภออะไรคะ
3: เชียงแสนครับอยู่เชียงแสนครับ
1: เวียงแก่นนะครับพี
3: ่เชียงแสนครับเชียงแสน
1: อ๋อเชียงแสนอำเภอเชียงแสน
0: อ๋อเชียงแสนนู่นเลยสามเหลี่ยมทองคำเลย
1: จะรบกวนพี่ดังนิดนึงนะครับพอดีเสียง
0: ใช่ใช่อำเภอเชียงแสนนะคะไกลเลยนะคะเชิญค่ะพี่วงพันธ
4: ์ครับผมพี่เขาบอกอยากทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนพิการคนไปลำบากอะพี่ให้คนอื่นไปลงแทนได้หรือเปล่าครับให้ญาติพี่น้องเนี่ยครับ
0: ไปลงแทนเหรอก็ผู้พิการมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ
4: ให้เขาลงเมื่อวานเขาลงไม่ได้อ่ะพี่
0: เข้าแอปแล้วก็ไม่ได้เข้าเว็บแล้วก็ไม่ได้อ่ะคะ
4: ครับ
0: ลงแทนเหรอมันติดขัดตรงไหนที่บอกว่าไม่ได้เมื่อวานนี้ระบบมันระบุว่ายังไงคะพี
4: ่มันไม่รู้อ่ะพี่เขาลงไม่เป็นอ่ะพี่มันฝากบัตรประชาชนไปลงได้หรือเปล่าครับ
0: ลงแทนไว้เดี๋ยว
1: นะไม่ได้นะฝากไปยังไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ต้องสแกนหน้าใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
1: ฝากไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหาคนมาช่วยทำอย่างเช่น
0: ถ้ามีมือถือนะฮะไม่ต้องไปเลย
4: ผมนี่ไม่ต้องสแกนเลยพี่ผมนี่ไม่ต้องสแกนเลยแค่เอาบัตรรหัสไปลวกของมันก็ได้แล้วพี่
0: ไม่ใช่แต่ว่าพี่ก็ต้องลงใหม่นะพี่พงพันธ์เข้าไปในเว็บแล้วก็ลงใหม่นะไปติ๊กแค่ลงทะเบียนเฉยๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
4: พี่ผม
0: ยังไงไม่ยัง
4: เพราะว่าไม่อยากไปวันจันทร์พี่
0: ไม่ใช่แล้วพี่พงพันธ์มีแอปไหมมีแอปเป๋าตังไหมแอปมีมือถือเอามือถือก่อน
4: แอปเป๋าตังไม่มีครับแต่มีแอปทางลัดครับ
0: พี่โหลดแอปทางลัดเลยง่ายมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องไปธนาคาร
4: อ๋ออ
0: ย่าไปคือถ้าเรามีมือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนอ่ะพี่อย่าไปไม่ต้องไปธนาคารค่ะพี่โหลดแอปชื่อทางรัฐแล้วก็เข้าไปในนั้นรับรองเลยว่ามันง่ายมาก
4: พี่เขาว่าเคยเป็นไหมพี่ผมว่าอย่าให้รัฐบาลเนี่ยยกเว้นคนพิการนะคะพี่ยกเว้นคนพิการคนพิการจะเอาเงินที่ไหนมาพี่แต่ละวันคนพิการมันไม่มีเงินเลยพี่ผมอย่าให้คัดกองพิการพี่
0: อันนั้นน่ะก็กำลังทำอยู่
4: อ๋อ
0: ว่าพี่นะก็กำลังทำอยู่ทีนี้เนี่ยของพี่พงพันธ์ตอนนี้คือเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับพี
0: ่เอาแล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนแล้วหรือยังคะพี
4: ่เมื่อวันลงแล้วมันไม่ได้พี่มันขัดข้องตรงไหนก็ไม่รู้ครับ
0: พี่ลงผ่านตรงไหนลงผ่านช่องทางไหนเมื่อวาน
4: แอปทางรับครับ
0: แอปทางรับพอเข้าแอปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าได้เลยนะพี่นะแล้วก็มันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ก็จิ้มตรงนั้นเน็ตดีๆปุ๊บผ่านเลยน้องโด่งเมื่อวานนี้ลองทำให้เนี่ยค่ะให้คนที่รู้จักกันไม่ยากเลยเพราะน
1: ั้
0: นไม่ต้องหอบกันไปธนาคารค่ะพี
1: ่ครับพี่มวลอาจจะหาคนที่เขาพอที่จะทำได้อะพี่มาช่วยเพราะว่าไอ้ฝากไปเนี่ยมันยังไม่ได้อะครับพี่เพราะงั้นฝากไปลงเนี่ยมันยังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะฮะยังไม่ได้อะ
0: ไปก็ไม่มีประโยชน์พี่คือไปแล้วมันเหนื่อยมันแบบโอ้เห็นใจมากเลย
4: เนี่ยค่ะผมให้พี่ด้งบอกรัฐบาลด้วยให้ยกเว้นผู้พิการนะครับกลุ่มเบาบางกลุ่มพิการติดเตียงอะไรพวกนี้ที่ผมอยากให้พี่ด้งฝากบอกรัฐบาลอย่างนี้ครับ
1: เป็นเสียงสะท้อนเนาะอะไรอย่างกลุ่มติดเตียงอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหมรัฐบาลเขาก็ต้องบอกแบบเหมือนที่เราแนะนำมาพี่ว่าก็อำนวยความสะดวกให้ทางมือถือแล้วอ่ะ
0: อันนี้นั้นตัวพี่พงษ์พันธ์เองใช่ไหมที่ถามเนี่ยหรือว่าของใครที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ย
4: ของผมนะพี่
0: ของผมเองถ้าอย่างนั้นพี่พงษ์พันธ์เนี่ยใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็คือทางรัฐได้ใช่ไหม
4: ครับไอ้ทางรัฐผมมีไอ้ทางรัฐ
0: พี่อย่าเพิ่งไปธนาคารพี่ไม่ต้องรีบพี่เข้าแอปทางรัฐก่อนเข้าเว็บก่อนมีหลายช่องทางค่ะพี่อย่าเพิ่งไปนะมันมีหลายเว็บมันมี2เว็บแล้วก็เข้าแอปทางรัฐอีกรอบนึงวันนี้เป๋าตังค์อาจจะค่อนข้างยากนะน้องๆเพราะว่าเป๋าตังค์เนี่ยมันคือถ้าคนที่ไม่เคยลงอ่ะมันต้องมีแอปกรุงไทยต้องไปลิงก์กับแอปกรุงไทยอีกแต่ทางรัฐไม่ต้องลิงก์กันแต่ถ้าพี่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะลงทะเบียนก็คือเขาจะไปติ๊กอย่างเดียวมันก็ลงทะเบียนแล้วนั่นคือการลงทะเบียนแล้วว่าเรายืนยันว่าจะรับบัตรนี้ต่อ
4: ผม
0: รายเก่ารายเก่าก็ต้องลงทะเบียนนะคะพี
4: ่ครับ
0: เนาะไอ้ส่วนที่พี่บอกว่าจะให้น้องโด่งไปให้รัฐบาลช่วยเหลืออันนั้นเนี่ยเขากำลังทำอยู่แล้วแต่นี่กลัวพี่จะเสียสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์นะพี่นะเพราะว่าหลายคนไม่รู้น้องโด่งบอกว่าเขามีบัตรแล้วไม่ต้องทำอะไรต้องทำทุกรายค่ะ
4: ครับ
1: ใช่
0: ทำใหม่พี่วันนี้
1: หาใครมาช่วยพอจะมีใครไหมครับแบบว่าญาติกันหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาพอที่จะแบบว่าพอเป็นเทคโนโลยีหน่อยพี
4: ่โอ้พี่อย่าไปพูดถึงพี่กำนันผู้ใหญ่มันไม่ค่อยสนใจเลยพี่ไม่อยากพูด
0: แล้วตอนนี้พี่อยู่บ้านกับใครอ่ะพี่พงพันธ์อ
4: ยู่กับแม่ครับอยู่กับ
0: อยู่กับแม่สองคนแล้วของแม่เนี่ยได้ไหมของแม่ลงหรือยัง
4: ของแม่นี่ไม่ได้ครับ
0: ของแม่ก็ไม่ได้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ไม่มีอีกน้องโอ้นี่ต้องเดี๋ยวนะถ้าเราเข้าแอปคนนี้ลงผ่านแล้วลบเข้าใหม่ได้ไหมน้อง
1: ลบเข้าใหม่เพื่อไปใช้ให้คุณแม่ลงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถูกค่ะก็คือสมมติว่าของพี่พงษ์พันธ์เนี่ยนะผ่านแล้วลบแต่ว่าเราจำรหัสผ่านเอาไว้เข้ารอบใหม่แล้วค่อยเข้าแล้วก็เข้าให้แม่ได้ออกมาได้น่าจะได้ค่ะ
1: เขา
0: ทำวัดง่ายกว่า
1: เอาแค่ตัวแกก่อนเลยแกยากเลยพี่แกบอก
0: เหนื่อยเนาะเราอยากจะไปเชียงแสนเราจะไปทำให้
1: เลย
0: พี่
1: เออ
0: ร้อง
4: วันให้คนอื่นมาวันให้คนอื่นลงให้แล้วเขาว่าจำรหัสได้ไหมพี่เพราะว่าผมจำรหัสไม่ได้นะครับ
0: ไม่นั่นแหละถ้ามีมือถือไม่ต้องไปเลยมือถือพี่มีสัญญาณเน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยรับรองเลยว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่าเนาะสำหรับคนที่เขาทำไม่เป็นก็ยากอยู่นะน้องดุ้งเนาะ
1: ครับ
0: เอานะพี่พงษ์พันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยใครมาดูแลช่วยเหลือคะสองแม่ลูกที่อยู่กันเนี่ยอสม.มาบ่อยไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาบ่อยไหมคะบ้านนี้
4: ไม่ค่อยมาเลยพี่ไม่มาเลย
0: ไม่ค่อยมาเลยแล้วพี่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมเป็นญาติกันไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่ด้วย
4: ส่วนมาก
0: มีเบอร์ไหมคะโทรให้มาเลย
4: ส่วนมากถ้าผมทำไม่ได้ส่วนมากผมจะไปธนาคารก็จะทำให้ครับ
0: พี่อยู่ไกลไหมคะกับธนาคาร
4: ประมาณ22กิโลครับ
0: โอ้โหก็ไม่ใช่น้อยนะคือต้อง ต้องนั่งรถไปไกลเนาะ20 กิโลนะลูกแล้วเชียงแสนน่ะนั่นแหละ
1: ใจถือว่าใจ
0: รู้ทันรู้ทันได้ดำยังไงนะคะแต่ก็เนี่ยสะดวกที่สุดแล้วแอปทางรัฐนะคะเดี๋ยวพอเบอร์พี่พงพันธ์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะโทรไปลองดูน้องดวงเนาะช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะพี่บอกพี่กัดหน่อยสิคะพี่อยู่หมู่อะไรตำบลอะไร
5: หมู่11ครับ
0: ตำบลอะไรคะพี
5: ่บ้านเซลครับ
0: บ้านเลยนะคะ
5: บ้านเซลครับ
0: บ้านเซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนาะ
5: ครับ
0: ได้ค่ะพี่พงพันธ์เดี๋ยวมีเบอร์ละน้องเมย์จดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องรุ่งเดี๋ยวค่อยโทรหา
5: ครับ
0: นะค่ะครับสู้ๆนะพี่นะ
5: ขอบคุณครับพี่
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆค่อยโทรหานะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: เออก็น่าสนใจเนาะมีคนบอกว่าไปธนาคารพนักงานก็พูดไม่เพราะไม่อะไรเลยน้องดุ้ง
1: ก็
0: บางคนที่ก็
1: เข
0: เ
1: า
0: จอ
1: ก็
0: มานะคะ
1: เหมือนกับ
0: อืม
1: ทั้งวั
0: ซ
1: น
0: ึ่ง
1: นะนะ
0: เราใช่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปธนาคารนะอย่าคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะไปธนาคารคือยังไม่จําเป็นถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือที่แบบสมาร์ทโฟนที่เล่นไลน์เล่น Facebook ได้อ่ะไม่ต้องไปนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บได้เลยเราอย่าเพิ่ง
1: ไม่
0: ไป
1: ยาก
0: น
1: ใช
0: ะ
1: ่ไห
0: ม
1: ม
0: ัน
1: พ
0: เส
1: ี่
0: ีย
1: ท
0: ค
1: า
0: ่
1: ง
0: าใ
1: ร
0: ช
1: ั
0: ้
1: ฐ
0: จ
1: ก็
0: ่า
1: ไม
0: ย
1: ่ยากใช่ไหม
0: ค่ะไม่ยากเล
1: ไม
0: ย
1: ่
0: ง่าย
1: ย
0: ม
1: า
0: าก กนะคะซึ่งจริงอย่างที่เราบอกเนี่ยนะไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยน่ะ4 คนน่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเราอ่ะง่ายกว่าไปธนาคารเยอะเออถึงต้องถามหาว่าผู้ช่วยกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนะช่วยคุณช่วยดูแลลูกบ้านคุณหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมในหมู่บ้านหนึ่งอ่ะไม่น่าจะเกิน300-400 ครัวเรือนนะไม่น่าจะยากอะไรน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ตอนที่คุณหาเสียงอ่ะคุณต้องไปทุกบ้านอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: เออไปหาเถอะนะฝากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะไปเคาะเลยว่าลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วหรือยังคุณต้องรู้ข้อมูลคุณเช็คได้หมดคุณมีรายชื่ออยู่ในมือแน่นอนนะคะผู้ช่วย3 คนผู้ใหญ่บ้าน1อบต.1คุณเช็ครายบ้านเลยแล้วไปเคาะเขาว่าลงทะเบียนหรือยังถ้ายังคุณขอมือถือเข้ามาเลยค่ะเขาไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็ปล่อยให้เขาแล้วก็ลงทะเบียนให้มันปั๊บเดียวขั้นตอนง่ายมากไม่ต้องไปธนาคาร
1: ครับปัญหาหนึ่งของแบบบางทีคน
0: ค่ะ
1: คนที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรง่ายอย่างพ่อรุ่นพ่อเราอย่างพ่อผมนี่นะฮะจะกดอะไรเนี่ยแกจะกลัวกดผิดแล้วมันจะอุ้ยกดผิดแล้วเดี๋ยวมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้ากด
0: ไม่ใช่นี่นะยิ่งคนแก่ผู้พิการอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคิดว่าทุรักไม่ใช่นะคะช่วยเขาเถอะได้บุญมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: เนาะจะได้ไม่ต้องไปโอ้รอกันอยู่ที่ธนาคารเนาะมันยังมีเวลาตั้งหลายวันเนาะรับรองเลยว่าทั่วแน่ๆอีกตั้งหลายวันนะคะเออครึ่งเดือนอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณไปเถอะแยกกันไปเลยนะคะ3-5 คนในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยเขาร ู้อยู่ว่าลูกบ้านของเราเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแบบไหนนะรับรองเลยว่าทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านรับรองเลยว่าจบง่ายๆเลยไม่ยากนะคะลงแทนกันได้นี่ไงพี่ก็บอกว่าสามารถลงทะเบียนแทนกันได้นะคะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ทำได้ตั้งหลายคนไม่ต้องไปธนาคารใช่ถูกเนาะเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเป็นแล้วนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเนาะน้องดุ้งเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เออคุณก็กินเงินเดือนอยู่นะคะผู้ช่วยอ่ะตั้งหลายพันไปเถอะไปช่วยเขาฝากทุกหมู่บ้านเลยนะคะฝากหน่อยเนาะ
1: ใช่ที่ดูว่าเนาะเขาจะได้เงินเดือนละ300เอามาไว้ใช้แบบว่าซื้อของซื้อข้าวซื้อของอ่ะ
0: จำเป็นอ่ะของมันจำเป็นอ่ะ
1: ซื้อของจำเป็นอ่ะมัน
0: ใช่
1: เนาะถ้าเราเกี่ยวที่พี่ติว่าเราช่วยได้เนี่ยเราตั้งโต๊ะเลยมาลงรับ
0: โต๊ะหน้าบ้านเลยใช่ค่ะมาใครทำไม่ได้มาทำให้เพราะนั้นเนี่ยนะฝากนะคะช่วยถึกยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
1: คร
0: ับเนี่ยคือพูดเสียงตามสายก็ได้นะว่าวันนี้จะลุยไปซอยนี้จะลุยไปที่ตรงนั้นแล้วหมู่บ้านเดียวอ่ะมันสักเดียวเองมาไปช่วยหน่อยนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยอบต.ด้วยนะคะเออคุณมีมือถือคุณเอาเติมเน็ตไปหน่อยให้มันดูแรงๆหน่อยนะคะไปปล่อยสัญญาณนะคะเออถ้าแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องใช้สัญญาณเน็ตของเจ้าตัวแต่แอปทางรัฐไม่ต้องค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อ
0: หรือเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ต้องนะใช้เน็ตของใครก็ได้ค่ะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากมือถือของผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะคะแค่นั้นง่ายๆไม่ยาก
1: ครับ
0: เนาะคือทุกคนจะได้ต้องไม่ไปธนาคารเหมือนเมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพที่คุณลุงนั่งร้องไห้อยู่ที่อำเภอแม่ริมลงดอยมาแล้วลงทะเบียนไม่ได้อ่ะคุณไปดูภาพนั้นสิโอ้โหมันรับได้เหรออย่างเงี้ยขอโทษนะผู้ใหญ่บ้านคุณเห็นลูกบ้านเนี่ยของคุณลุงคนนี้ที่ชื่อลุงเช่าเนี่ยนะคะลุงเช่าเนี่ยเป็นภาพอย่างเงี้ยลุงไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ธนาคารเนี่ย ท่านผู้ใหญ่บ้านรับได้เหรอคะภาพอย่างนี
1: ้โอ้ครับ
0: นั่งเช็ดน้ำตาอย่างเงี้ยโอ้โหลงดอยมาตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายมาเจอใครก็ไม่รู้พี่ลุงบอกว่าให้เบอร์โทรมาจดเบอร์ให้แล้วให้ไปถามแล้วโทรไปจะคุยรู้เรื่องยังไงลุงบอกไม่รู้จะทำยังไง
1: เพราะว่าบางคนนะพอโทรเปิดสปีกเกอร์โฟนไม่เป็นอีกก็
0: ใช
1: ่โทรมาแล้วมันอยู่ในมือถือลุงอ่ะจะดูยังไงอ่ะ
0: โอ้โหก็ไม่ค่อยได้อุ้ยมันสารพัดในยามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะขอถึกนะคะเนี่ยคุณช่วยได้แน่นะคะขอย้ำอีกรอบนึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอบต5คนนี้รับรองเลยว่าคุณไปเช็ครายบ้านเลยจบแน่ๆภายใน21มิถุนายนนี
1: ้ครับ
0: เนาะเงินมันไม่ได้เยอะสำหรับบางคนแต่เงินก้อนนี้สำหรับครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วก็อยู่ได้ทั้งเดือนด้วยนะคะน้องบง
1: ครับ
0: เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเพราะฉะนั้นช่วยเขาไหนๆนัดก็จะให้แล้วฝากกันเนาะก็ต้องพูดไปทุกวันอย่างนี้เนาะเราก็สงสารนะคะ
1: ครับตอนงานจะเห็นข่าวอย่างนี้ที่ตรังส่งมาพี่ว่าชาวจังหวัดตรังเนี่ยนะครับธนาคารเงียบเหงาเพราะคนแห่ลงออนไลน์กัน
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: แสดงว่าชุมชนอาจจะเข้มแข็งเนี่ยที่พี่ว่า
0: ค่ะ
1: นะชุมชนอาจจะคอยช่วยเหลือกันก็เลยทำให
0: ้
1: บางอำเภอเนี่ยบางอำเภอเนี่ยแบงค์ว่างเลยอ่ะ
0: ให้แบงค์ว่างไปเลยจริงจริงจริงค่ะให้ว่างไปเลย
1: นักข่าวบอกเอ้าจะมาส่งข่าวซะหน่อยจะมาเอาภาพคนเยอะๆซะหน่อยนะฮะก็เดินทางไปที่ธ.ก.ส.ในตัวเมืองจังหวัดตรังปรากฏว่าไม่มีคิวไม่เหมือนจังหวัดอื่นเลยนักข่าวที่ตังตายแล้วจังหวัดอื่นเขานั่งรอกันคนเพียบเลยได้ออกข่าวที่ตรังนี่ไม่มีคิวครับเพราะว่าไปถามดูเขาบอกคนส่วนใหญ่ก็นะลงออนไลน์กันแสดงว่าในชุมชนเนี่ยเขาอาจจะมีการช่วยกันบอกวิธีแนะนำกัน
0: เนาะ
1: จริงๆด้วยเนี่ยนะฮะ
0: เนี่ยต้องช
1: ื่นชมแอปพี่อย่างพี่จักรกิ
0: จใช่นี่พี่จักรกิจก็บอกว่าเมื่อวานผมลงให้ฟรี10รายอุ้ยเยี่ยมมากพี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะ
1: ครับแล้วลงเลขบัตรเขาหรือเลขบัตรเราฮะไปลงให้เขา10รายเนี่ยมารับลงโง่ลงให้ตัวเองเลยนะ
0: 10รายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกระทรวงการคลังคัดเก่งนะคัดกรองเก่งนะคะไม่ต้องห่วงส่วนไทยช่วยไทยพลัสมีสแกนจ่ายกันมากี่วันแล้ว4แล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์แม่ค้าขายไอเนี่ยแล้วก็ชอบกินนะทาโกยากิอ่ะน้องรุ่งต้มกลมๆอ่ะแม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอก็เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1นั่นแหละก็เป็นโครงการที่ดีเงินหมุนเวียนในกลุ่มแม่ค้าระดับล่างคนกล้าซื้อกินปกติเนี่ยนะคะคือไอ้ก้อนบางก้อนมันก็สี่ก้อนมันก็แพงหน่อยนะไอ้ทาโกะยากิเนี่ยนะปรากฏว่าเธอบอกเธอขายดีขึ้นเพราะว่าคนกล้าซื้อกินนะรัฐบาลออกให้60ใช่ไหมส่วนตัวแม่ค้าคนนี้บอกว่า4เดือนนี้เชื่อว่าเงินสะพัดแน่นอนแต่กังวลว่าก่อนที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะเกิดขึ้นปรากฏว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เอามาทำขนมทำอาหารของเธอเนี่ยโอ้โหทยอยกันขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่ายี่ปั๊วรายใหญ่และผู้ผลิตสินค้าเขารู้ไงว่ายอดขายจะสูงแน่ๆเพราะแม่ค้าแต่ละคนต้องสั่งซื้อมาเตรียมเอาไว้ขายใช่ไหมก็เลยกังวลว่าพอสิ้นโครงการแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงอยากให้รัฐบาลมองมุมนี้หน่อยวางแผนเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระไม่มีที่สิ้นสุดเธอจะเป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ 3-4 เดือนนะคะนะคะว่าจะคือเนี่ยเริ่มกังวลกับโครงการว่าเนี่ยวัตถุดิบ
1: มันจะถ้าไม่ได้เงินใน60 40นี้ใช่มั้ยคนจะไม่ใช้เงินนี้หรอ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่า
1: ความเคยชินของคนไปแล้ว
0: เหมือนเดิมใช่ถูก ใช่ไหม
1: จะเคยของ50 บาทเนี่ยจ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ20 บาท
0: ใช
1: ่ความรู้สึกคนเนาะความรู้สึกคนทีนี้พอจะแค่กลับมาจ่าย50เนี่ยอุ้ยงั้นยังไม่ใช้ตังค์ดีกว่า
0: เออเพิ่งไปซื้อของจำเป็นอย่างเงี้ย
1: ร
0: ู้ไหมเออบางทีขนมบางอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องกินตอนนี้นะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่าต้องกินไปซื้อของอื่นที่มันจำเป็นกว่าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมอืออันนี้แม่ค้าก็กังวลไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็ฝากรัฐบาลนั่นแหละว่าจะต้องแก้ยังไงค่ะ
1: เออครับหมดทั้งมวลนะต่อแก้ปัญหากันไปแต่ละวันนะครับ
0: ค่ะแถวบ้านร้านค้าบางร้านเท่ารับบริการช่วยลงทะเบียนให้อยู่ค่ะอันนี้น่ารักร้านค้าน่ะน่ารักเออนี่แหละหรือพี่พงพันธ์หรือใครก็ตามที่ยังลงไม่ได้ก็ไปร้านค้าใกล้บ้านนะเออเขามีเน็ตร้านค้าบางร้านเขามีเน็ต Wi-Fi ปล่อยให้เลยบางทีไม่ต้องเติมเน็ตเองด้วยก็ใช้เน็ตของร้านนี่แหละนะสะดวกดีด้วยนะคะอย่างนี้น่ารักเออนะน่ารักมากนะคะลงทะเบียนใหม่ทำในเว็บง่ายครับเนี่ยใช่ในเว็บนะคะอย่าเพิ่งไปธนาคารกันเนาะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าลงค่ารถอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: มาเออเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้น้องดงเรื่องกรณีที่มีความนิยมอีกปักการลดน้ำหนักอ่ะเพิ่งจะพูดกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออเมื่อวานนี้กรมเนี่ยสบส.อ่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอ่ะม
1: ี
0: คนมาร้องเรียนว่าไปฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแล้วเกิดอาเจียนรุนแรงมากซึ่งญาติให้ข้อมูลว่าตอนไปรับบริการน่ะไม่มีหมออยู่ไม่มีหมอตรวจซักประวัติอะไรเลยไม่มีแล้วผู้ช่วยแพทย์ฉีดยาให้ค่ะปรากฏว่าเป็นตัวนั้นแหละปากกาปักหน้าท้องนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยได้รับการปักปากกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่แพทย์หลังจากเข้ารับบริการตอนแรกก็อาการปกติดีแต่พอกลับบ้านนะคะอาการข้างเคียงมามีอาเจียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแถวสายไหมนี่นะคะเออเนี่ยพบว่าที่คลินิกดังกล่าวนั้นมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเนี่ยระวังนะคะ
1: คร
0: ับ ตรง
1: ถ้าไม่ได้มาแจ้งไปนะเจ้าหน้าที่เขาต้องคอยดูอยู
0: ่ใช่นะคะ
1: โอ้แต่กว่าจะเจอในแต่ละแห่งนะสิพี่มันจะไปใช้กันไปถึงไหนแล้ววะ
0: นั่นน่ะสิซื้อกันมาเองบ้างไปเนี่ยไปเนี้ยแล้วหมอก็ไม่ได้อยู่ในคลินิกนะผู้ช่วยแพทย์ก็ทำให้แล้วอ้างกับประคุณว่าเห็นผลไวภายใน3-7 วันอะไรเงี้ยไม่ต้องคุมอาหารกินได้ตามสบายเลยอย่างนี้จะกินข้าวกินอะไรขนมก็กินเหมือนเดิมถ้าปักไอ้ปากกาตัวนั้นแล้วอย่างเงี้ยมันเกินจริงไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เองนะคะอาการสุดนะคะคลินิกก็เดินไป4 ข้อหาค่ะคุณดู
1: ครับผม
0: เนาะ
1: พาไปที่ปิดท้ายกันที่สุรินทร์สักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าเจอปัญหาตอนนี้ก็คือบรรดาผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยกลัวว่าสถาบันจะเสียชื่อเสียงนะครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งที่ทราบอยู่แก่ใจว่าเด็กนักเรียนตัวเองเนี่ยเสพยาบ้า
0: อ๋อที่เป็นข่าวใช่ไหม
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าอายุน้อยสุดตอนนี้ป.6 ป.6 นี่เริ่มเสพยาบ้ากันแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แต่โรงเรียนกลัวเสียชื่อไม่ส่งตำรวจไม่ดำเนินการอะไรก็ปล่อยกันไปแบบนี้นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางโฆษกคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานะครับ เขาลงพื้นที่ไปนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปหลายอำเภอนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการเอากลุ่มเสี่ยงเด็กที่ชอบหนีเรียน100คนนะครับทั้งม.ต้นม.ปลายเลย100คนมาอบรมนะพวกที่ชอบหนีเรียนน่ะเกเรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก่อนอบรมเนี่ยเขาจับตรวจปัสสาวะสินะครับโอ้โหเขาบอก100คนเนี่ยเจอสารเสพติดไป30คน
0: โอ้โหก็น่าเชื่อจริงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วใน30คนเนี่ยเป็นผู้หญิงครึ่งนึง
0: โอ
1: ้ครึ่งหญิงครึ่งชายครึ่ง
0: ม.ต้นม.ปลาย
1: ม.ต้นม.ปลาย100คนนะฮะเสพยาไป30ใน30เนี่ยมีผู้หญิงอีกเกือบครึ่งนี่ครับแล้วที่น่าตกใจไปอีกอายุน้อยสุดนะฮะที่เจอนะอยู่ป.6
0: ป.6
1: นะครับอำเภอสังที่สังขะอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อยู่ป.6นั่นเอง
0: ค่ะ
1: เด็กกลุ่มนี้ก็คือจะมีปัญหาครอบครัวอย่างเช่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันไปก็อยู่กับปู่ย่าตายายกลุ่มนี้เขาก็เลี้ยงดูกันตามสภาพเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายนะ
0: ค่ะค่ะ
1: โอ้โหนี่แหละ
0: เศร้าเน
1: ี่ยปัญหาสังคมมันเริ่มมาตั้งแต่นี้เลยอะพี่ดูสิเนี่ย
0: ตั้งแต่มาก
1: ป.6ป.1เลยอะ
0: ค
1: ่ะครับผมปัญหายาเสพติดครับเพราะนั้นเขาบอกผอ.โรงเรียนเนี่ยต้องกล้าเปิดใจต้องกล้าแสดงตัวมาเลยว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาบ้าไม่ต้องกลัวสถาบันเสียชื่อตอนนี้ปัญหาคือสถาบันกลัวเสียชื่อก็จะแบบเฮ้ยอย่าไปแจ้งตำรวจเฮ้ยช่างมันปล่อยปั้นไปอะไรเงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 90นะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครเพลงบอกเพลงบอกอย่างนี้แล้วโด่ง
1: ครับผมนี่มีของดีถึงได้กล้าโชว
0: ์นั่นแหละนั่นแหละก็เป็นที่ฮือฮาเมื่อวานนี้นะคะในงานแต่งงานเอกสาววันนี้เราเพิ่งรู้จริงนะว่าคุณเมวินเนี่ยแกมีสะใภ้เป็นนางเอก
1: ใช่ไหมว่าลูกชายคนเล็ก
0: ลูกชายน้องอะไรนะขนุนเนี่ยจะได้ชื่ออะไรนะพระพายอ่ะพระพายกับใครนะเดี๋ยวขนุนน้องหนุนชนชนกทิศชอบ
1: ครับ
0: ก็สวยงามเลยนะคะเสร็จแล้วหลายคนก็ดราม่าแทนเขาว่าทำไมพ่อเจ้าบ่าวนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนาะคุณเนวินน่ะเนาะแต่ตอนนี้แกก็เหมือนจะไม่เล่นการเมืองระดับประเทศก็อยู่บุรีรัมย์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะก็เปิดสนามช้างเปิดปิดไม่ใช่เปิดนะปิดสนามช้างอารีน่านะคะตอนหน้านั้นก็ขอแต่งงานกันไปเมื่อสักประมาณ2 ปีแล้วเนาะก็ผ่าดูใจกันเกือบ8 ปีเมื่อวานนี้ก็ได้เริ่มแต่งงานที่โรงแรมแมนดารินกรุงเทพนะคะบรรยากาศก็แน่นอนนะในระดับนี้เนาะแต่ไปสะดุดตรงที่นั่นแหละคุณเนวินแกนุ่งสั้นมา
1: แต่แกไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์
0: ใช่แกอาจจะนั่งก็ไม่รู้นะแต่แกนุ่งสั้นมาเป็นที่ฮือฮามากเมื่อวานนี้นะคะน้องทักทายนี่สวยมากเ
1: หรอก็แสดงว่าก็ถือว่าเท่าเทียมคือคุณเนวินเนี่ยไม่ว่าจะไปแกจะไปงานใครนะแกจะถูกเชิญเป็นประธานหรือไปร่วมงานนะแกก็จะใส่ขาสั้นแบบนี
0: ้ใช่เพราะนั้นเนี่ย
1: มันทำให้เห็นนะว่า
0: แกก็แต่งอย่างนี้
1: มันทำให้เห็นนะว่าแกไม่ได้แบบสองมาตรฐานนะ
0: ใช่แกมาตรฐานเดียวจริงๆว่า
1: แกเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: ต้องนุ่งสั้น
1: เป็นเจ้าภาพเลยใส่ขาสั้นเลยอ่ะ
0: สุด
1: อย่างดีไม่ใส่เสื้อบุรีรัมย์นะวันนี้อ่ะบางงานไปใส่เสื้อฟุตบอลบุรีรัมย์ด้วยซ้ำแล้วก็ขาสั้น
0: สุดยอดจริงๆก็ไม่รู้เหตุผลหรือว่าอะไรยังไงเนาะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่านั่นแหละแกไม่สองมาตรฐานไปงานคนอื่นเนี่ยก็แต่งอย่างเงี้ยนี่งานลูกชายนะคะแล้วน้องเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยพี่ชายก็เป็นรัฐมนตรีนะคะน้องดงถูกไหม
1: ก็ท่านนายกมาเป็นประธานคุณนวินก็เป็นนายประกวดกัน
0: พี่ชายก็คือชัยชนกอ่ะชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละก็นาเจ้าสาวก็เป็นนางเอกอ่ะสวยงามมากนะคะดีนะเขาไม่ตีมว่าทุกคนต้องใส่สั้นมาแล้วนายกก็นุ่งสั้นไปอย่างนี้นะมันมีคนทำภาพออกมาแล้วนะเป็น AI อ่ะขำตรงนี้ว่าใส่รองเท้าแตะทุกคนด้วยนะมีภาพเมื่อคืนเนี้ยเห็นแล้วก็เฮ้ยหรือว่าคือปาร์ตี้อ่ะใส่แบบนี้จริงไหมอ๋อไม่ใช่มันเป็นภาพ AI แม่จงแม่ตายก็เหมือนกันก็บอกใส่ขาสั้นไหมไปดูซิไม่เฉพาะพ่อเนวินคนเดียว
1: ซอตายสวยเลยนะครับเมื่อวาน
0: สวยเนาะ
1: ใช่ไหมใส่ชุดไทยสวยเลยซอตาย
0: แล้วมีคนไม่รู้ผิดหรือเปล่านะมีคนมาตัดต่อภาพเขาให้ซอตายข้างบนก็เป็นเสื้อไทยนั่นแหละเสื้อสวยงามข้างล่างก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกันแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ให้ทุกคนพ่อเจ้าสาวก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั้นเป็นภาพตัดต่อนะคะภาพจริงคือคุณเนวินคนเดียว
1: ใช่ที่ไม่กินที่ไม่ว่าไปงานใครก็จะชอบสไตล์ขาสั้น
0: ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเคยมี
1: สบาย
0: ว่าเพราะอะไรทำไมแกชอบใส่ขาสั้น
1: เพราะสบายสบาย
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: น่าจะ
1: ก็ลูก
0: ชายเหรอ
1: ลูกชายคนเล็กนี่ก็ทำทีมเยาวชนอยู่ด้วยใช่ไหมทำทีมเยาวชน
0: อ๋อ
1: ก็ทำอยู่ในวงการฟุตบอลนะส่วนพี่ชายก็เล่นการเมืองไป
0: คุณเนวินที่มีลูกทั้งหมดกี่คน4เหรอรู้สึกมีผู้หญิงด้วยนะ
1: ครับผมมีด้วยใช่ไหมคุณผู้หญิงด้วยนะ
0: เรียนจบนอกหมดอ่ะก
1: ็
0: กลับมาทำงานนะคะคุณหนุนชนชนกชิดชอบปัจจุบันนี้อ๋อใช่มาทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่นะคะเป็นลูกชายคนรองนะคะของคุณเนวินกับคุณตายกรุณาชิดชอบ
1: ครับเจมีลูก4คนจริงด้วยพี่นะครับเป็นผู้ชาย3นะครับผู้หญิง1ผู้หญิงนี่เป็นคนที่2นะครับ
0: ค่ะ
1: คนที่2แล้วก็คุณชนชนกเนี่ยคนที่3แล้วก็ยังมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องแน่นนะครับเป็นคนท้อง
0: ค่ะตอนแรกนึกว่าแต่งที่บุรีรัมย์ไม่นะคะมาแต่งที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพนะคะก็ตอนแรกเขาสื่อเขาก็รายงานว่ามีงานแต่งงานช้างวันนี้โอ้โหรถติดแน่นอนเลยเพราะว่าแม้ระดับลูกนักการเมืองใช่ไหมแล้วก็นางเอกก็เป็นนางเอกอ่ะเจ้าสาวเป็นนางเอกอ่ะก
1: ็
0: สมฐานะสะใภ้บุรีรัมย์นะคะก็เลยคิดว่าบรรยากาศคงแบบหรูมากแต่ก็สื่อก็รายงานว่าไฮไลท์สะดุดตาคงหนีไม่พ้นคุณเนวินแต่นี่จะรายงานว่าโอ้สวยมากเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะนางเอกอ๋อไฮไลท์สะดุดตาคือคุณเนวินนะคะแกนุ่งกางเกงขาสั้นค่ะก็เท่าเทียมจริงแหละถ้าอย่างนี้เน
1: า
0: ะไปงานไหนก็ขาสั้นค่ะคือการเมืองกับบันเทิงเนาะการเมืองไม่ชอบกีฬาเลยนะเพราะว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้เล่นการเมือง
1: ค่ะครับแต่คุณพ่อเป็นคนการเมือง
0: ใช่พี่ชายก็นั่นแหละรัฐมนตรีอ่ะก็การเมืองเป็นตัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณนัทนิสามณีแก๊งฮิวีเขาอะพี
0: ่อ๋อ
1: นี่ก็กำลังจะประกาศกำลังจะแต่งงานนะ
0: คุณนัท
1: เขาจะแต่งงาน
0: หน้าก่อนแต่งงาน
1: ใช
0: ่คุณนัทนี่แกเป็น LGBT ใช่ไหม
1: เป็น LGBT แล้วก็แฟนก็แฟนก็ถือว่าเป็น LGBT เนาะแฟนก
0: ็
1: แต่แฟนเขาจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับรูปร่างใหญ่หน่อยล้ำๆเลยล่ะนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแต่งงานเลยแสดงความยินดีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานไปเจอนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยกำลังมีดราม่าเพราะว่าเหมือนกับคุณนัทเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเลิกทำเล็บ
0: เลิกคือเลิกทำเล็บหมายถึงว่าไม่ทำอาชีพนี้แล้ว
1: ไม่เหมือนกับเหมือนกับจะเลิกทำเล็บป่ะพี่จะไม่ทำเล็บแล้วโดนดราม่าโดนดราม่าโดนต่อว่าโดนด่าในเน็ตโดนชาวเน็ตต่อว่านะครับนะเขาบอกว่าตอนนี้ให้ทนายเข้าไปดำเนินการเลยนะเขารู้สึกว่าการที่เขาเลิกทำเล็บเนี่ยไม่ควรโดนด่าถึงขนาดนี้นะฮะเขาบอกบางคนเนี่ยก็พอให้อภัยได้เข้าใจว่าแซวกันเล่นๆนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหด่าถึงขั้นเรียกอีเรียกไอ้พวกเนี้ยนะครับ
0: โ
1: อ้ถ้าข่าวก็คอมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องฟ้องถึงขนาดฟ้องชาวเน็ตเนี่ยนะฮะคุณนั้นบอกคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตัวอย่างเนี่ยพวกคำหยาบคายที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยคำว่าอีเนี่ยนะการมาเรียกคนอื่นว่าอีเนี่ยฟ้องได้นะคะเธอบอกอย่าไปเรียกใครเล่นๆว่าอีในอินเทอร์เน็ตอาจจะโดนฟ้องนะครับตอนนี้กี่คนแล้วที่จะฟ้องนะคะคุณนัทบอกว่าก็ให้ทนายคุณทนายเจมส์นะครับเข้ามาดำเนินการเขาบอกฟ้องหมดจะฟ้องหมดเลยฟ้องหมดเลยใครที่แบบมาแบบมาด่ามาว่าเธอเขาบอกมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะนัทคุณนัทเขาบอกว่าต้องใช้กฎหมายจัดการเพราะบ้านเมืองเรามีกฎหมายเพื่อนๆก็ออกมาซัพพอร์ตกันหมดนะครับ เลิกทำเล็บก็โดนด่าเธอว่าอย่างนั้นเลิกกับสามีก็โดนด่าล่าสุดเพื่อนเลิกกินมังคุดก็โดนด่ากลุ่มเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนด่าหมดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละต้องใช้กฎหมายจัดการคนมีชื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใครก็จะต้องมาโดนมารับอารมณ์ของชาวเน็ตแบบนี้เธอว่าอย่างนั้น
0: โอ้
2: นะครับ
1: ก็ความเคลื่อนไหวนะของเธอนะ
0: ค่ะ
1: กลุ่มนี้เวลาเขารวมตัวกันในโซเชียลเขาจะตลกนะมีคุณเอแคร์เอแคร์จือป่า
0: อ๋อทั้งนั้น
1: แล้วก็คุณที่มีแฟนเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยอ่ะ
0: อ๋อ
1: นะคนนั้นแหละแล้วก็คุณนัทแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ที่อีกคนหนึ่งที่พี่สีเล่าว่าวันก่อนเขาผอมลงจนแบบว่าคุณเอิร์กอ่ะคุณเอิร์กอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอิร์กที่น้ำหนัก
0: ผอมจริงช่วงหลังไม่รู้ก็ไปทำอะไรมา
1: เนี่ยกลุ่มนี้ก็นะฮะ
0: ก็กลุ่มกันอยู่
1: ดีเวลาเขาใช่รวมตัวกันในโซเชียล
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของคนนี้เลยชินเยอึนน้องลงชินเยอึนหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วมากเธอเป็นนักแสดงเกาหลีนะคะล่าสุดบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ LG อ่ะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็บอกว่านักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะรักประเทศไทยมากเลยชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยทุกครั้งที่มาต้องกินอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ที่มาเนี่ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะมีโอกาสได้คุยแล้วก็อยู่ร่วมงานกันแบบนี้รู้สึกดีใจมากเธอก็เหมือนดาราไทยเลยหน้าก็เกาหลีแต่ว่าถามว่าชอบอาหารไทยอะไรเธอบอกเธอชอบผัดไทยแล้วก็ลองกินแกงหลายชนิดก็ชอบและที่ชอบที่สุดคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะต้มยำกุ้งก็ชอบเธอว่าอย่างนั้นนะคะเธอบอกว่าปกติก็มาพักผ่อนนะก็จะไปหัวหินไปพักที่รีสอร์ทเสมอกินอาหารอร่อยประมาณนี้นะเธอบอกว่าเหมือนมาฮิลลิ่งตัวเองก่อนจะกลับไปทำงานทุกครั้งที่กลับมาอบอุ่นมากแล้วก็พอได้เห็นทุกคนต้อนรับก็ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่ความประหม่าก็หายไปทันทีเลยบอกว่าอย่างนั้นนะคะที่เพิ่งรู้นะประเทศไทยก็มีศิลปินดังๆของเกาหลีก็มาโดยที่แบบบางทีไม่มีใครรู้ว่านี่คือเขาดังมากเนาะถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างผลงานที่โน่นเขาบอกว่าเธอก็มีผลงานออนแอร์อยู่ตลอดนะเป็นซีรีส์อ่ะเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ที่มีทั้งความตลกและโรแมนติกปนอยู่ด้วยอยากให้ทุกท่านติดตามชมดูอ๋อโหเก่งนะมาถึงก็ขายงานตัวเองได้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะแต่บอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่มาเมืองไทยได้รับพลังงานที่ดีกลับไปเสมอแล้วก็หวังว่ามาครั้งนี้นะคะจะทำให้ตัวเธอเองก็กลับไปแบบมีความสุขมากแล้วก็คนไทยก็คิดถึงเธอด้วยหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวยนะชินเยอึนค่ะน้องลงชื่อชินเยอึน
1: กำลังดังเหรอกำลังดังเหรอ
0: กำลังดังกำลังดังสวยมากเลยอ่ะหน้าตาเหมือนกับคุณเนี้ยคุณฟางเฟยฟางแก้วอ่ะที่อยู่นะแก้วใช่ไหมหน้าตาเหมือนแก้วที่แต่งงานกับคุณโทนี่อ่ะออกแนวนั้นเลยอ่ะสวย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่จิ๋วจากเฟยฟางแก้วพี่จิ๋วจากเฟยฟางแก้วด้วยเหรอไม่ธรรมดาเนี่ย
0: เอาพี่จิ๋วแก้วไงเฟยฟางแก้ววงเนี้ยแต่เนี้ยน้องก็น่าคล้ายแก้วดิค่ะประมาณนั้น
1: ครับมาดูกีฬาหน่อยนะกีฬาหน่อยนะ
0: จ้า
1: เมื่อวานวอลเลย์บอลเริ่มแล้วนะครับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ ที่ไทยเราเข้าไปร่วมด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าเกือบนะเมื่อวานเกือบนะจีนเกือบเศษเราเกือบยื้อกันไปถึงเซต5นะครับตกไปถึงเซต5นะแต่สุดท้ายจีนคือจีนครับพี่นะ
0: ค่ะ
1: เซต5เราก็สู้ไม่ได้นะครับแพ้ไป7-15คะแนน
0: โอ้ย
1: จริงไล่บี้กันมาตลอดนะไล่บี้กันมาตลอดนะครับเขานำเราตามเขาขึ้นนำ2-1เซตเราตามมา2-2เซตมาเซตสุดท้ายเนี่ยนะฮะเซตสุดท้ายก็ยังสู้จีนไม่ได้นะครับทำให้เกมนัดนี้ก็แพ้จีนไปหลังจากที่นัดแรกเนาะเราแพ้เซอร์เบียอันดับ9ของโลก0-3เซตมาเจออันดับ7ของโลกอย่างจีนนะครับก็แพ้ไป2-3เซต
0: ไม่ไหว
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมต่อไปพอลุ้นหน่อยนะครับเจอเบลเยียมอันดับ14ของโลกนะเจอเบลเยียมวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายสอง
0: พร
1: ุ่
0: งนี้เลย
1: พรุ่งนี้บ่ายสองนะฮะเขาบอกไปเปิดสถิติดูนะครับสถิติของนักตบลูกยางไทยเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทัดดาวนะฮะทัดดาวกับทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะฮะทำคะแนนสูงสุด16คะแนนนะพี่เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมที่เจอกับจีนนะ
0: ก็แสดงว่ามีลุ้นรางวัลใดรางวัลหนึ่งแน่ๆ
1: ก็นะครับส่วนของจีนเนี่ยคนที่เขาทำแต้มสูงสุดเนี่ย21แต้มจางอี้ซานจางอี้ซานนะครับ
0: แต้มเยอะสุดก็แสดงว่าเก่งเขาเต็มที่แล้วเนาะยื้อไปได้ตั้ง5เซตเลยเนาะ
1: ใช่แล้วก็การที่เราได้จีนมา2เซตเนี่ยนะครับทำให้เราได้1คะแนนด้วยนะหนึ่งมีแต้ม1แต้ม
0: อ
1: ย่างน้อยแท้ก็ยังมีแต้มวอลเล่เขาไม่เหมือนฟุตบอลนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เชียร์กันต่อไปนะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเล่บอล
0: พรุ่งนี้
1: เจอเบลเยียม
0: เบลเยียมก็ไม่ธรรมดา
1: ดูระดับโลกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราเจอแต่พวกอันดับเลขตัวเดียวอ่ะพี่เซอร์เบียก็อันดับ9จีนอันดับ7แต่เบลเยียมนี่14นะครับส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้มีทีมจากเอเชียทีมหนึ่งลงเล่นก็คือทีมชาติอิรักอิรักเจอสเปนนะครับสเปนนี่เป็นเต็ง1ของแชมป์โลกครั้งนี้นะบอลโลกเขาให้ AI เนี่ยนะฟีฟ่าเขาให้ AI ประเมินว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุด
0: โอ
1: ้
0: ปีนี้เหรอ
1: ฮะ
0: AI ประเมินว่าสเปนจะเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: ป
1: รากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะเจอกับอิรัก
0: ไปจะบอกว่าอิรักชนะนะ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ทำได้แค่เสมอกับอิรักเรา1-1
0: เขาเสมอแล้วก็โอเคนะ
1: อิรักก็ไปบอลโลกนะอิรักก็เป็นทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับก็ไม่ธรรมดาเราไปยันอิรักนี่สามารถไปยันสเปนได้ถึงบ้านที่สเปนเลยนะครับก็เขาก็เรียกชุดใหญ่ไปหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตอนนี้เขาต้องเตรียมทีมฟุตบอลโลกกันแหละอิรักเราก็นะไปยิงที่สเปนได้1ลูกด้วยนะแหมไม่ธรรมดานะครับ
0: ใช่
1: เหมือนเขายังไม่ฟิตกันหรือไงไม่รู้นะฮะนี่ก็อีกทีมหนึ่งฝรั่งเศสนี่ก็เต็ง2นะครับ

0: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้ไอวอรี่โคสต์จากแอฟริกาไปนะครับ2-1แพ้เฉยเลย
1: แพ้เฉยเลย
0: อีกไม่กี่วันแล้วอีกอาทิตย์เดียวนะนักบอลต้องรีบปรับสภาพกันหน่อยละแต่พวกนี้บางทีอุ่นเครื่องกับเดี๋ยวบอลโลกจริงเขาก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าฟุตบอลโลกเราก็ยังไม่มีประกาศออกมานะมีแต่ข่าวนะครับว่าซื้อสำเร็จแล้วซื้อสำเร็จแล้วบางเจ้าก็บอกว่ายังไม่ 100% นะอีกเจ้าหนึ่งกำลังเตรียมปาดหน้าอยู่อะไรแบบนี
1: ้โอ้มีสองเจ้าด้วย
0: มีสองเจ้าก็ไม่รู้ว่าพูดเลยก็ยังไม่รู้ว่าโมโนหรือทูเลยแหละนะครับโมโนนี่ก็กลุ่มทุนในกลุ่มทุนแจ๊สนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มทูนะไม่รู้ล่ะสองยักษ์ใหญ่วงการกีฬานะตอนนี้ของบ้านเรานะครับก็มีสองค่ายนี่แหละนะไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะได้ไปนะครับก็ขอให้ได้แล้วมาคิดเราคนไทยราคาย่อมยาวหน่อย
1: เออย่อมยาวหรือฟรีก็ได้เอาเก็บสปอนเซอร์เอาได้ไหมเป็นไปได้ไหม
0: ดูฟรีตอนนี้เหรอพี่
1: ดูฟรีแต่ว่าขายสปอนเซอร์เอาไม่ได้เหรอ
0: ไม่น่าจะไม่น่าจะได้
1: ไม่น่าจะ
0: ลงทุน700 ล้านนะพี่โอ้700ล้าน
1: โอ้ดังนั้นก็ต้องเสี่ยงดูนะการทำธุรกิจมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วหรอก
0: ครับผม
1: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenทุกสาขานะคะทั้งโด่งเรามีสปอนเซอร์ขอบคุณแล้วนะคะสำหรับช่วงบันเทิงและกีฬาของเรานะคะ
0: โอ้ครับผมขอบพระคุณเลยครับ
1: แล้วก็พูดถึงจีนอีกสักนิดนึงได้ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกีฬานะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ฮือฮามากเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในโลกยุคใหม่นะบรรดาครอบครัวนะพ่อแม่ลูกเนี่ยก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวกันไปเกือบทุกประเทศนะคะแต่ที่จีนเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าน้องหงหยกแปลเป็นไทยเนาะเป็นเด็กจีนอายุ21ค่ะน้องดงเขาเนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่เกิดมาอายุ21ปีแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่เพราะว่าเธอบอกว่าพ่อแม่เธอเป็นชาวนาธรรมดาไม่น่าจะคลอดเธอมาสวยขนาดนี้หน้าตาดีแล้วกิริยามารยาทเนี่ยเธอบอกเลยว่าเธอเป็นคุณหนูผมก็สีอ่อนต่างจากแม่ที่เป็นชาวนาผมสีเข้มแล้วเธอก็ตั้งใจเรียนจนได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเธอบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เธอบอกว่าเธอต้องมีพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีมาแอบจ่ายมาแอบดูแลเธออยู่ด้วยเหตุนี้เธอก็เลยเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นลูกมหาเศรษฐีแน่นอนเพราะว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยแม่ที่เลี้ยงดูหรือเป็นชาวนาชอบตวาดเธอแล้วพอแม่มีน้องแม่ก็รักน้องมากกว่าแล้วก็เธอบอกว่าเธอก็เลยต้องไปยื่นที่โรงพยาบาลน่ะให้ตรวจ DNA พิสูจน์ประกาศตามหาพ่อแม่เศรษฐีเธอคุณแม่อย่างนี้เลยนะแล้วก็เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าเธอเป็นลูกของบ้านเนี้ยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่น่าจะคลอดออกมาเป็นลูกชาวนาน่ะแม่ก็เลยอธิบายว่าผมยกเธอเนี่ยที่แต่งตัวดีชีวิตดีเพราะอะไรเพราะแม่นี่แหละเลี้ยงดูเธออย่างดีหามลูกหามค่ำเลยทำนาเนี่ยนะหาเงินมาส่งลูกเรียนสูงแต่ลูกสาวเนี่ยไปเกเรคบเพื่อนไฮโซติดแบรนด์เนมและติดผู้ชายแม่เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าขอให้เธอหยุดเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกจะมากไปแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าดูซีรีส์แนวตั้งอ่ะ
0: นี่กำลังจะบอกว่าที่พี่สีเล่าว่าที่จีนเขาห้ามซีรีส์แนวตั้งก็เพราะอย่างนี้เน
1: ี่
0: ย
1: เพิ่งมาห้ามเราไงเพราะว่ามันไม่ทันกับสาวน้อยคนนี้แล้ว
0: เขาอินอ่ะเขาอินคนจีนเขาอินเกินไปนั่นไง
1: ไม่ทันแล้ว
0: แ
1: ต่คนนี
0: ้เน
1: ี่ยดูดิ เธอเชื่อยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่าไม่ใช่ลูกพ่อแม่เพราะว่าเธอไม่น่าจะเกิดมาจนขนาดนี้เธอว่าอย่างนั้นเออทีนี้นักข่าวก็เลยไปบ้านน่ะไปตามหาครอบครัวนี้นะก็ไปเจอแม่ไม่เจอลูกหรอกนะถ้าเจอลูกไม่มีทางได้สัมภาษณ์ไปเจอแม่แม่ก็ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันลูกเนี่ยนะคะติดแบรนด์เนมติดผู้ชายด้วยนะแม่ก็เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะทีนี้เนี่ยแม่ก็เลยขอร้องสื่อว่าขอให้หยุดด่าลูกเธอเพราะว่าลูกเนี่ยเคยมีประวัติทางจิตนะคะแล้วก็เพ้อตลอดว่าตัวเองเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่แม่เนี่ยก็คือไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรแล้วก็เพ้อไปคิดว่าไม่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าลูกจะทำร้ายจิตใจพ่อแม่ยังไงแต่แม่ก็ไม่อยากให้สื่อมาแบบว่าทำร้ายลูกเพิ่มเติมถือว่าอย่างนั้นนะแม้ลูกจะมีจินตนาการสวยๆแต่ว่าไอ้เรื่องจริงก็ต้องเป็นเรื่องจริงไปว่าก็เป็นลูกแม่นั่นแหละจะมาตรวจ DNA หาอะไรล่ะก็แม่คลอดมากับมือแม่ยอมรับว่าลูกน่าจะดูซีรีส์แนวตั้ง
0: อยากจะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่ามีเจ้าสัวมาตามหาลูกหลานที่พัดพากันไป
1: เนี่ยในเพจพันโลกเขาเสนอข่าวนี้เลยว่าเนี่ยที่จีนกำลังฮือฮามากไอ้สาวบังคับแม่ให้ไปตรวจ DNA เนี่ยอาจารย์ก็หนักอยู่นะถ้าอย่างนี้เนาะ
0: ใช่อย่างนี้ก็มีด้วยนะครับ
1: อย่างนี้ก็มีด้วยมันต้องมีจริงก็อย่างนี้ก็มีด้วย
0: ก็มีด้วยกลับมาที่ไทยอย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนกันพี่นะฮะเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์พี่นะที่บุรีรัมย์นี่ไม่ได้ตามหาแม่อะไรแท้ๆหรอกนะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้าของนี่เขาตามหาชุดชั้นในโดนขโมยไปปรากฏว่าโจรโรคจิตนี่เอามาคืนนะพี
1: ่เอา
0: เหลือเชื่อนะปกติแล้วถ้าหายแล้วหายเลยนะ
1: ปกติไม่เคยเห็นนะ
0: ครับผม
1: ทำไมโจรคิดอะไรอยู่
0: นี่ฮะโจรเอามาคืนเพราะเขาบอกว่าโจรบอกว่ามันผิดกลิ่นมันไม่หอมมันไม่หอมเหมือนที่เคยได้ไปนี่เจ้าของจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยโดนโจรย่องเอากางเกงในมาคืนนะครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับบ้านนะของชายหญิงคู่นึงเขาเป็นแฟนกันนะครับเขาก็เอากล้องวงจรปิดนะฮะมาให้ดูว่าคนร้ายเนี่ยนะครับย่องเข้ามาเป็นชายวัยกลางคนนะฮะเข้ามาตอน 1:50 นนะครับเข้ามาขโมยทั้งเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในกางเกงชั้นในนี่เป็นแบบกางเกงที่เป็นแบบเหมือนบ็อกเซอร์แล้วก็เป็นกางเกงที่แบบกางเกงในเลยนะฮะก็หยิบออกไปนะครับจากนั้นผ่านไป3 ชั่วโมงพี่สีไม่รู้ว่ามันคิดอะไรล่ะไอ้โจรคนเดิมเนี่ยนะครับ4:06 ในกล้องเนี่ยนะฮะจับภาพว่ามันเอามาคืนอ่ะมันเอาชุดชั้นในกับกางเกงในเนี่ยนะครับมาคืนแล้วพยายามจะขโมยชุดใหม่ไปด้วยนะ
1: อ้าวแสดงว่าสำนึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์มันก็เขาเลยบอกสงสัยมันผิดกลิ่น
1: ตอนแรกนึกว่าสำนึก
0: ไม่ถูกใจกลิ่น
1: ไม่ถูกใจกลิ่นนี
0: ้น่าจะไม่ถูกใจกลิ่น
1: ก็เลยเอามาคืน
0: เขาขั้นเลยนะคือขโมยไป3 ชั่วโมงระหว่าง3 ชั่วโมงนั้นไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างแต่เอามาคืนเพื่อจะเปลี่ยนตัวหรือว่าเสร็จกิจแล้วไม่อยากวิเคราะห์เลยข่าวนี้แต
1: ่ชีวิต
0: แต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านอันนี้เริ่มกลัวนะคนแบบนี้มาเยือนบ้านถึง2 รอบอ่ะนะครับก็น่ากลัวนะเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาดูแล้วเขาพอที่จำได้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยพอที่จะรู้ตัวแล้วนะครับก็ครั้งนี้มีหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะเอาไปดำเนินคดีนะฮะเคยจับได้ว่าจะมางัดบ้านเขาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องตอนนี้เขาติดกล้องไว้แล้วแล้วเขามีหลักฐานแล้วนะครับก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรก็บอกว่าตอนนี้พอรู้ตัวแล้วพฤติกรรมเขาเนี่ยชอบสะสมชุดชั้นในของผู้หญิง แล้วก็มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยนะครับก็ควรจะไม่ปล่อยไว้เพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับ
1: น่ากลัวจริงเนาะ
0: จริงพี
1: ่ในยุคนี้
0: ครับ
1: ต้องตากผ้าก็ต้องระแวงระวังเหรอ
0: ทำไมต้องใช้กินใช้กินที่โดนไม่ชอบ
1: เออก็คือเอาอย่างนี้จริงๆนะน้อยมากเลยที่ไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะมันก็กลิ่นเดียวกันนั่นแหละน้องร่องเอาจริง
0: ๆ
1: เออ
0: ถ้าเอาถ้ามาเอาไอ้แบบซักแล้วใช่ไหม
1: เออถ้าซักแล้วอ่ะแต่ทีนี้แล้วใครเอาชุดชั้นในกางเกงในที่ไม่ซักมาแขวนใช่ไหม
0: คือพวกนี้เขาก็คงมีความแบบ
1: นี้เนี่ย
0: มีความจินตนาการไปด้วยนะคือดูผู้หญิงที่เดินเข้าออกในบ้านหลังนี้แล้วก็คงจะจำภาพไว้แล้วพอตกดึกก็มาเอาชุดชั้นในแล้วก็ไปจินตนาการว่าเป็นของผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาหมายถึงคนที่เขาคือของใครก็ได้หรือว่าคนที่เขาจ้องอยู่ในฐานะที่มีประสบการณ์น้องลุง
0: จากการทุ่งข่าวประสบการณ์จากไหนเดี๋ยวก็
1: ไม่หลุดเออไม่หลุดว่ะเออเผื่อจะหลุดนะไม่หลุดไหมเออทำไงอ่ะเอาจริงๆนะนี่เคยก็จัดรายการขับสุขภาพด้วยนะเคยสัมภาษณ์หมอว่าเนี่ยมันเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไรหมอบอกว่ามันเป็นอาการ
0: ก
1: ็คือนั่นแหละเอาอันดับแรกเลยก็คือความผิดปกติทางจิตค่ะเพราะว่
0: าก
1: ลิ่นเฉพาะกายของคนที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยมันทำให้บางคนนะเขาคิดว่าเขาสบายขึ้นเขาหายเครียดขึ้นเออจริงเนี่ยเข้าข่าย
0: อ
1: ันนี้เข้าข่ายโรคจิตระดับต้นแต่ว่าถ้าไปแอบสอยอยู่บ่อยๆจนเขาเนี่ยจนเป็นข่าวอย่างเงี้ยอันนี้หนักแล้วค่ะอันนี้เข้าข่ายก็เรียกว่าเดี๋ยวคุณหมอก็ใช้เป็นโรคภาษาอังกฤษนะเนาะคือแบบมันก็สร้างความสุขในจินตนาการแบบเพื่อสำเร็จความใคร่จากวัตถุสิ่งของอ่ะน้องดงประมาณนั้นอ่ะเออ
0: นี่ผมรู้ว่าผมไม่คิดเอาตามแบบหลักความเป็นจริงเลยนะว่าเขาก็คงต้องดูว่าบ้านไหนแบบโอ้ถ้าบ้านไหนแบบเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะไม่แต่มันก็จะมีนะมีประเภทที่แบบชื่นชอบผู้สูงอายุ
1: ใช่ใช่ที่คุณหมอเคยอธิบายคุณหมอบอกว่าไอ้กลุ่มพวกเนี้ยเหยื่อไม่ค่อยอันตรายหรอกก็คือมันเอาแค่นี้แหละเออมันไม่มันแค่เหมือนกับว่าเป็นพวกขี้ขลาดด้วยซ้ำไปหมอบอกว่าอย่างนั้นมันเอาแค่นี้แหละมันไม่ได้มาทำร้ายจะข่มขืนเขาไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยเออแต่ว่าอาการบางคนเนี้ยไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายเออชอบประเภทชอบเนี้ยเออดูคือถ้าเอาหลายคนบอกเอาถ้าดมของแฟนน่ะดูเป็นโรคจิตไหมหมอบอกว่าก็ไม่ได้ผิดมากแต่ถ้าไปหยิบของคนอื่นมาอะไรเงี้ยมากอยู่พอสมควรอยู่
0: ดมของแฟนไม่โรคจิตเหรอ
1: ไม่เท่าไหร
0: ่
1: วันนี้ดมยัง
0: เดี๋ยวขอดมแป๊บเดี๋ยวขอดมหมอนะรู้สึกอะไรไหม
1: ไม่มากเออเพราะว่าเอาจริงๆนะบางคนอ่ะบางบ้านอ่ะเขาก็ซักรวมอยู่แล้วเออบางทีก
0: ็
1: สามีซักภรรยาซักแล้วแต่ก็ซักรวมใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าพวกที่ไปขโมยมานั้นเนี้ยอันเนี้ยพอได้ละอาจารย์เนี่ยนะคะ
0: ใช่นี่จริงด้วยเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยที
1: ่
0: เล่าที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขาจะเลือกเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวหรือมีผู้หญิงที่ยังดูแบบเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆอ่ะแสดงว่าเนี่ยมันม
1: ี
0: ความชื่นชอบในความเป็นแบบความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้ต้องหาอาจจะชอบแบบนั้นชอบแนวนั้นเพราะมันจะเลือกก่อเหตุเฉพาะบ้านที่แบบอย่างที่บอกมีเด็กอยู่มีวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไปจินตนาการเอา
1: อ
0: ืมนะครับ
1: ค่ะ
0: พอวงจรปิดช่วยเราได้นะอย่างน้อยก็มีหลักฐานนะ
1: ช่วยได้ช่วยด้วย
0: ครับผม
1: น้องพวกนี้ค่ะมาดูเรื่องของกกต.สักหน่อยนึงนะคะโอ้ที่แสวงบุญมีต่อจะหลุดเก้าอี้น้องร่งคืออะไรอ่ะ
0: เพราะว่าแกไปทำอะไรฮะ
1: ก็เมื่อวานนี้กกต.ประชุมรับกัน7 คนนะวาระ คาดว่าน่าจะเป็นข่าวเรื่องของท่านเลขาแสวงบุญมีใช่แหละค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเดิมที่มีคุณอิทธิพลบุญประคองเป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานของปี68เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ก็รอเพียงความเห็นของกกต.ชื่อนายทิติเชษฐ์ นุชนาถจะเป็นเสียงชี้ขาดก่อนจะรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมในช่วงกลางเดือนนี้ในการประชุมลับเมื่อวานนี้นะคะกกต.ทั้ง7ท่านได้พิจารณาเบื้องต้นว่าจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งกันว่ากกต.ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการประเมินหรือเปล่าเพราะว่าจะมาประเมินภายหลังจากพ้นตำแหน่งเนี่ยไปนานแล้วไม่ได้นะซึ่งมันขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่และการประเมินที่ผ่านมาก็ให้เฉพาะกกต.เท่าที่อยู่เป็นผู้ประเมินนะคะทีนี้อดีตกกต.2ท่านที่พ้นจากตำแหน่งไปก็ไม่ได้ประเมินนะคือคุณธวัชชัยกับคุณฉัตรชัยแต่กกต.ที่มาแทนก็คือคุณชายนครชัยเนี่ยก็เป็นคนประเมินนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าให้กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วมาประเมินด้วยซึ่งไม่ได้เป็นกกต.แล้วไงเพราะนั้นก็น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวสำนักงานกกต.จะไปศึกษาแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่พร้อมกับประเมินนะว่าถ้ายอมรับผลการประเมินเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นคุณแสวงบุญมีต่อเขาว่าจะหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเก่านั้นประเมินไว้ไม่ผ่าน
0: โอ้ครับผมโอ้นี่ก็เรื่องใหญ่นะ
1: แกไม่ได้ผิดอะไรแกไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าการทำงานไม่ผ่านติดปัญหาข้อกฎหมาย
0: ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวแม่เหล็กให้โดนชาวเน็ตชาวโซเชียลแซะตลอดนะฮะ
1: ก็ใช่เพราะว่า
0: พี่แหวง
1: นี่เป็นเลขานะจริงๆหลายคนบอกว่ากกต.ทั้งหมดสิถูกไหมแต่ว่าไม่มีใครออกมาแถลงข่าวหรือว่าอะไรกับสื่อเลยเนาะยกเว้นเลขาอยู่คนเดียวเนาะประจำเนาะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้คุณแสวงบุญมีได้โดนในโซเชียลนี่แบบกระหึ่มมากนั่นแหละค่ะก็ยังต้องรอตาม
0: เคชเชียร์แมนยูนะวันนั้นมีนักเตะตำนานแมนยูมาเนี่ยนะฮะเก็บใส่เสื้อเก็บใส่หมวกไปขอลายเซ็นนะครับโอ้เลยจำได้เลยเชียร์แมนยู
1: เชียร์แมนยูค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละนะครับประมาณนี้
1: เพลงเสร็จเนาะ
0: ทัดสักเพลงนะพี่น้อง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
2: ฟังเสียงพินยินเสียงแค้นแห่แหนใส่เสียงลำเกิดเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮาของดีขนบธรรมเนียมประเพณีจังหวัดหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานมีงามมีดีสู่หม่องสู่บอนทุกจังหวัดคืออีสานเฮา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบเป็นไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
2: ครับพี่ตีจำได้ไหมที่เราเล่าว่าร้านค้าแถวมณฑลห้วยขวางครับที่เราเรียกกันนะ เขาไม่รับเงินไทยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า
1: เงินหยวนกัน
2: เขารับเงินหยวนแหละ
1: ค
2: ่ะก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.เขตห้วยขวางนะครับคุณสมบัติเกลือกีรติธรรมนะฮะท่านผอ.บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มทำเป็นสติ๊กเกอร์ให้ไปติดหน้าร้านละเพื่อรับรองนะครับว่าจะติดว่าร้านนี้รับชำระด้วยเงินบาท 100% สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภควันนี้จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสุขาภิบาลเนี่ยนะครับลงไปสำรวจตลอด2แนวฝั่งของซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเลยนะฮะก็คือตรงห้วยขวางอ่ะนะครับสำรวจแล้วก็เพื่อการันตีในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นสติ๊กเกอร์ไปแจกนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการอยู่ทั้งหมด79ร้านค้าในพื้นที่นะครับที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะว่าเป็นร้านของไทยต้องรับเงินไทย
1: แต่มันเป็นร้านเจ้าของมันไม่ใช่ไทยอ่ะสิ
2: แต่เจ้าของไม่ใช่เพราะมีคนไปโอนโอนปุ๊บเนี่ยมันเป็นชื่อคนจีนขึ้นมา
1: ถ้าก็เอาจริงๆนะแถวเมียนบุรีเวลาเราซื้อผักร้านค่ะโอนเป็นชื่อพม่าน่ะมี
2: เอาหรอ
1: เราซื้อผัก5บาท10บาทน่ะเป็นชื่อพม่ามี
2: แปลว่าเขาเก็บหอมรอมริบจนเปิดร้านผักเองแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เขาก็เปิดธนาคารเขาเปิดแอปเปิดอะไรได้หมดเลยอ่ะ
2: เ
1: ขาทำได้ยังไงอ่ะ
2: โอ้เนาะ
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: นี่แหละก็ฝากเจ้าหน้าที่อีกแล้วเนาะฝากเจ้าหน้าที่และฝากทุกวันเลยนะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเนาะ
2: ต้องช่วยกันก็อย่างท่านผู้ว่าบอกไงปัญหากรุงเทพไม่มีวันหมดหรอกอดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติบอกนะฮ
1: ะ
2: มีเรื่องให้แก้ทุกวันเพราะว่ากรุงเทพมีคนถึง10ล้านคน
1: นะมีประชากรแฝงอีกเพียบ
2: นะครับที่ช่วยกันนะฮะ
1: ได้ค่ะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะคะพักผ่อนกัน2วันขอให้แม่ค้าทุกท่านขายดีใครที่จะเดินทางก็โชคดีปลอดภัยนะคะวันจันทร์ 4:05 กลับมาเจอกันเหมือนเดิม
2: ครับเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 2คนนะคะลิซาอลิซาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AIกับไทยที่ให้ AI ครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของ AI นะคะมาดูซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่จะช่วย SME ไทยนะคะบริหารโลจิสติกส์นะคะโดยทางด้านของนางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยรับมือวิกฤตต้นทุนขนส่งนะคะและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านโครงการดีพร้อม Smart Move นะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะโดยระบบดีพร้อม Smart Move นะคะพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนวางแผนเส้นทางขนส่งติดตามสถานะการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านของการดำเนินธุรกิจ